0: พราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ อีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
1: เยอะมากงั้นต้องให้เล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยถ้ำเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
0: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลางมีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมติว่าเราได้สูตรไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได้การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดด้วยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
1: มันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
0: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
1: ม
0: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บปุ๊บช็อต
0: ไฟช็อต
1: มา
0: อ
1: ันนี้เรียกว่า
0: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกเนี้ยออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไป อย่างแรกเลยที่คนที่มาเข้าถ้ำเกลือแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆ หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกลือเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกลือในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิ้น

0: พรุ่งนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้น
0: ๆจากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เครื่องอันนี้
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณขออวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้น

0: ชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
1: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
2: ครับผม
3: ครับผมอย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดติ่งๆต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
1: ลักษณะเป็นงาน
3: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
1: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันเนี้ยจากเขียวเนี่ยกระโดดเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
2: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยแหละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
3: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

I have a Thai. I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งไทย I have a จีน I have a ผักบุ้ง Oh, ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งเนี่ย

0: แน่แหละ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยส
0: ิก็ต้องมีไทยสิเออเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งมันเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาร์โบไฮเดรต
0: อ๋อเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้งสองอย่างเลยแล้วก็นำมาเมสรวมกัน
0: วันนี้เชฟทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบๆก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: ทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
0: เอาได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกชูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่แบบน้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ค่ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช
0: ่คนละอย่างนะคะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: ัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะกันค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น

0: งามหอมมากเลยเอากุ้งออกน
1: ะ
0: มาผมช่วยแล้วไงต่อครับ
1: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บนึงแล้วเราก็มาแกะเปลือกก
0: ัน แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
1: หอมมาก
0: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
1: ะ
0: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
1: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
0: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
1: ต่อไปก็จัดจาน
0: จัดจานเลย

0: และนี่แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับเมนูสุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นให้นำผักบุ้งมาหั่นครึ่งและซอยเป็นเส้นเล็กๆแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดนำน้ำสะอาดตั้งไฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดใส่เส้นผักบุ้งลงไปลวกแล้วน็อกด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อทำให้เส้นมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะนำผักบุ้งที่พักไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปพร้อมโรยงาขาวคั่วลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
0: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูเอฟซีแล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
0: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอเดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจะตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะเจ็บไหมคะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆ อีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานได้ไม
3: ่รู้จับ
2: ก็ไม่รู้จับ
1: ยาน
4: เฮ้ยฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้วฮะท่านอาจารย์
9: ท่านอาจารย์
1: ท่านอาจารย์จอยออย
8: เมยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
10: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
10: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
7: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
10: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
7: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
10: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้า
3: ค่ะท่านอาจารย
10: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
10: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
3: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นใ

0: 6. ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผัก

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
7: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
7: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
7: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนาน

0: าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยัง

0: อยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอ่ะครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอน

0: แทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูยาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับอริยสัจ4นั่นเองซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ยอริยสัจ4เกี่ยวกับทุกข์ใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่เป็นยังไงคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปมีความหมายว่าอย่างไรคือปัญหาที่เกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอริยสัจ4นะคะสมุทัยนั้นจะอยู่ในองค์ประกอบของอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของสมุทัยในหลักธรรมอริยสัจ4ได้อย่างถูกต้อง2นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สมุทัยจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและสุดท้าย3คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์1มาเล่าให้กับนักเรียนฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยให้พวกเราลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าสถานการณ์นี้มีทุกอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะนักเรียนสมมุติว่าเมื่อเช้านี้คุณครูมีอาการปวดท้องมากเลยนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรคะนักเรียนการกินอาหารที่เป็นพิษมีอะไรอีกไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรนะคะไม่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือว่าทำให้เราปวดท้องได้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะสาเหตุของทุกข์ที่คุณครูปวดท้องนั้นก็คือสาเหตุเกิดมาจากอะไรเอ่ยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวของคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเกิดมาจากการที่ไม่รับประทานอาหารอันนี้ก็คือสาเหตุใช่ไหมคะนักเรียนแล้วทุกข์ล่ะคะทุกข์ทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นทุกข์ก็คือปวดท้องนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมุทัยนั่นเองสมุทัยนะคะนักเรียนก็คือสาเหตุของทุกข์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าสมุทัยนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะโดยผ่านกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันทำในวันนี้นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นเองค่ะนักเรียนกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดจะมีคำอธิบายของกิจกรรมอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้มีคำว่าสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายของสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาลงไปก่อนนะคะให้นักเรียนทำการร่วมกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรและนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มค่ะว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะนักเรียนมีกลุ่มใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะเข้าใจกิจกรรมไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจกิจกรรมไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจนะคะและไม่มีข้อสงสัยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะคะหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ทำการค้นหาสืบค้นข้อมูลได้จากคำทั้ง4คำที่ครูได้กำหนดให้ได้เลยนะคะ ค่ะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: จะขอตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอว่าจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปแล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วนั้นนักเรียนได้ข้อสรุปของทั้ง4คำนั้นว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นออกมาสะท้อนและให้เพื่อนๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายร่วมกันอีกครั้งนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนขอเชิญตัวแทนได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยอันนี้ค่ะ
1: ให้นักเรียนอภิปรายคำทั้ง4ได้แก่สมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับสมุทัยนะครับคือสาเหตุของการเกิดทุกข์กามตัณหาก็คือความอยากมีครับเช่นอยากมีวัตถุนั้นๆอยากมีบ้านอยากมีรถภาวะตัณหาก็คืออยากมีเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงวิภาวะตัณหานะครับก็คือความไม่อยากมีครับเช่นไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยครับ3อย่างนี้นะครับก็คือสาเหตุของทุกข์ครับซึ่งมันเป็นกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับตัวแทนของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะในส่วนแรกนะคะก็คือสมุทัยค่ะสมุทัยเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์กามตัณหาเนี่ยคือความอยากในกามหรือว่าสิ่งของค่ะต่อมาจะเป็นภาวะตัณหาคือความอยากได้ในอำนาจในชื่อเสียงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากค่ะความไม่อยากป่วยความไม่อยากเจ็บซึ่งความเกี่ยวข้องนะคะก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุของความทุกข์หรือว่าสมุทัยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่เราจะต้องปล่อยวางค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ออกมาอภิปรายเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเพื่อนๆได้ออกมาสะท้อนคิดให้เรานั้นมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันที่สมุทัยกันก่อนนะคะนักเรียนสมุทัยนะคะก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะเหตุแห่งทุกข์ของชีวิตมนุษย์นั้นมีอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราไม่สบายใช่ไหมคะความไม่สบายก็คือความทุกข์ใช่ไหมคะนักเรียนความไม่สบายคือความทุกข์ส่วนสาเหตุของการไม่สบายนั้นก็คือสมุทัยสมุทัยเราอาจจะเกิดสาเหตุมาจากว่าเราไปตากฝนมาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนคือสาเหตุของทุกข์ที่ทำให้เราไม่สบายนั่นเองค่ะสรุปแล้วสมุทัยนะคะนักเรียนก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่กามตัณหากันบ้าง นะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะกามตัณหานะคะก็คือความอยากในกามนั่นเองหรือว่าความอยากได้ในสิ่งที่เราทำให้เราเกิดความพอใจค่ะความอยากในทางอารมณ์หรือประสาทสัมผัสเช่นอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองอยากได้ความรักอยากมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยากมีแฟนสวยๆหล่อๆแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือกามตัณหานั่นเองคือความอยากได้ในเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูความหมายของภาวะตัณหากันบ้างนะคะภาวะตัณหานะคะก็คือความอยากมีนั่นเองค่ะความอยากเป็นอยากมีอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราหรือว่าอยากเป็นคนที่มีอำนาจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือภาวะตัณหานั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูความหมายของวิภาวะตัณหากันก่อนค่ะภาวะตัณหานะคะก็คือความไม่อยากเป็นไม่อยากในสิ่งนั้นหรือว่าไม่อยากให้สิ่งนั้นหมดไปนั่นเองค่ะคือไม่อยากเจ็บไม่อยากถูกตำหนิไม่อยากให้แฟนบอกเลิกหรือว่าไม่อยากป่วยแบบนี้นะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิภาวะตัณหาหรือว่าความไม่อยากนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็คือสมุทัยนะคะสรุปแล้วก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตมนุษย์นะคะแล้วก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะ

ตัณหานะคะนักเรียนทั้ง3อย่างนี้นะคะนักเรียนก็คือความอยากทั้งหมดเลยนะคะความอยากเหล่านี้ทำให้จิตใจของเรานั้นเร่าร้อนเมื่อเราไม่ได้ตามที่เราปรารถนาก็จะทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาและเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละกับตัณหาหรือกิเลสเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราไปสู่การดับทุกข์หรือว่าจะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความเชื่อมโยงกันระหว่างสมุทัยแล้วก็กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้นะคะก็คือหนทางในการที่เราจะเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรที่จะละนั่นเองนะคะในองค์ประกอบของสมุทัยนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือสมุทัยตามหลักของอริยสัจ4ค่ะโดยให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่10นะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำไปในใบงานที่10ได้เลยนะคะค่ะในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะและคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดใบงานที่10นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่10นั่นเองเรื่องอริยสัจ4สมุทัยค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะอันดับลำดับแรกนะคะเขาให้เราทำอะไรลำดับแรกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ลงไปก่อนนะคะนักเรียนและให้นักเรียนทำการอ่านสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และให้นักเรียนทำการเขียนว่าสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรหรือสาเหตุของทุกข์นั้นคืออะไรนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในใบงานนะคะนักเรียนค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่สุดท้ายนะคะบอกว่าจงวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4ก็ให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มก็ได้เช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะนี้นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกลงไปนะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางปากกานะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะให้เร่งมือทำให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะเราลองมาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานกันบ้างนะคะว่ามีแนวคำตอบเป็นในแนวทางแบบใดบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1บอกว่าให้เราทำอะไรบอกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายมานะคะว่าสมุทัยในอริยสัจ4นั้นหมายถึงอะไรนะคะค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบนะคะคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งสาเหตุของความทุกข์นั้นมาจากตัณหาทั้งหมดเลยนะคะคือตัณหาทั้ง3อย่างที่เราได้มีการเรียนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกามตัณหาคือความอยากในกามนั่นเองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันว่าในข้อที่2เขาบอกว่าให้เราทำเกี่ยวกับอ่านสถานการณ์ตัวอย่างใช่หรือไม่คะให้เราอ่านสถานการณ์ตัวอย่างสถานการณ์ที่1นะคะบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปลายกับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้กดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองนั้นล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมมาจนไม่อยากไปโรงเรียนและรู้สึกท้อแท้นั่นเองค่ะนักเรียนสมุทัยในเหตุการณ์ตัวอย่างนี้คืออะไรนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะ
1: คะแนนลดลง

0: คะแนนลดลงใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะผลการเรียนลดลงคะแนนลดลงนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดทุกข์และทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปของเธอแล้วนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองสาเหตุสมุทัยในสถานการณ์นี้คืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกเพื่อนบูลลี่นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทำกับใครทั้งนั้นนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่3นะคะบอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับมาพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนคนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเรียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะนักเรียนคือถูกเพื่อนทรยศถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะค่ะและในส่วนข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับอริยสัจ4ใช่ไหมคะซึ่งเป็นสมุทัยนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยว่านักเรียนคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานที่10นั่นเองค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะถ้านักเรียนถัดมาเรามาดูคำถามกันก่อนค่ะคำถามสุดท้ายนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าปัญหานั้นเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรคะนักเรียนมีใครอยากตอบไม่เอ่ยการที่เราทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าทราบปัญหาของทุกข์จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: เราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเราก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็รู้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเราก็จะได้เร่งในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบที่อยู่เกี่ยวกับสมุทัยนั่นเองนะคะสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละจากตัณหาทั้ง3อย่างนั้นนะคะจะทำให้เราไปสู่การดับทุกข์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4นิโรธนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในหัวข้อถัดไปนิโรธนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคือใบงานที่11เรื่องอริยสัจ4นิโรธนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะมีคนใดสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อม

กับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางส

คม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะ
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
3: เดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
2: นี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
4: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: พ่อผมอยากกินเค้ก
6: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
7: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
6: ไม่เจอเลยครับพ่อ
8: ไม่เจอครับพ่อ
9: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
10: ต้องคืนสิ
11: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
10: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไ
9: ปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเราทั้ง30คนเช่นกันวันนี้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในมุมมองของความงามทางภาษาที่จะปรากฏในเรื่องของพระอภัยมณีนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์สำคัญเลย1คืออะไรหนังสือนำมาทุกคนไหมคะลูกดีมากเลยเพราะว่าวันนี้เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะว่าความงามนอกจากการใส่ภาพพจน์เข้าไปหรือการเล่นเสียงเล่นคำเข้าไปเนี่ยลีลาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันและทำอะไรได้นั้นไปดูกันในที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบุถ้อยคำที่สื่อถึงลีลาวรรณคดีแต่ละประเภทได้นะคะโดยที่คุณครูได้ลองตรวจงานของนักเรียนต้นทางคุณครูพบว่าสิ่งที่นักเรียนพัฒนาขึ้นจากก้าวแรกของการวิเคราะห์ค่ะคือนักเรียนมีความละเอียดในการวิเคราะห์มากขึ้นเนื่องจากว่าเด็กๆสามารถระบุได้แล้วว่าข้อความที่ปรากฏอยู่นั้นคืออะไรเรามาอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางจะต้องสามารถทำลักษณะนี้ได้ด้วยหากคุณครูปลายทางมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถที่จะทักมาถามครูปูได้ค่ะส่วนที่2ค่ะก็คือการพูดอภิปรายจากที่ผ่านมาครูเห็นว่านักเรียนสามารถอภิปรายได้แต่อย่าเพิ่งกักข้อมูลเหตุผลเพราะว่าบางครั้งนักเรียนนำเสนอเนี่ยนักเรียนนำเสนอแต่ประเด็นสำคัญว่านักเรียนพบภาพพจน์อะไรพบประเด็นไหนแต่บางครั้งนักเรียนบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้า22แบบนี้ปลายทางก็ไม่ทราบถูกต้องไหมดังนั้นเราต้องอ่านนะคะนำเสนอออกมาให้ชัดเจนทั้งประเด็นการวิเคราะห์และตัวอย่างนำเสนอในส่วนที่เราหาค้นหาเจอด้วยนะคะส่วนที่3คือเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นในการอภิปรายในส่วนนี้ค่ะเป็นจุดที่คุณครูจะวัดว่าเวลานักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มอะค่ะนักเรียนมีการฟังเสียงเพื่อนไหมเพื่อนเสนอไอเดียมาเนี่ยเรารับฟังมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้คุณครูจะแอบเข้าไปสังเกตดังนั้นการนำเสนอการเรียนรู้อะค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้ทักษะที่รอบมิตินะคะได้ทุกมิติทั้งในเรื่องของความรู้เรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพราะสุดท้ายแล้วเวลาหนูไปอยู่ในสังคมไทยอะค่ะเราจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็คุณลักษณะบางอย่างที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดังนั้นขอวัดส่วนนี้เพิ่มเติมได้ไหมลูกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบเข้าไปนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะมาพูดกันถึงเรื่องของลีลากันหน่อยลีลาในที่นี้ค่ะมันจะสื่อถึงอารมณ์แต่ก่อนอื่นค่ะมาทำความเข้าใจนิดนึงว่าอารมณ์แบบไหนหนอถึงจะเป็นคำที่สามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างเช่นถ้าเราดีใจคำไหนที่บ่งบอกว่าดีใจได้บ้างเย่เหมือนทุกคนนัดกันมาใช่ไหมเย่ แต่น้ำเสียงเป็นไงเย่ ครูบังคับหนูเหรอลูก ปลายทางนั่งขำแล้วเห็นไหมนอกจากคำว่าเย่มีคำว่าอะไรอีกที่แสดงถึงว่าเราดีใจว้าว มีความประหลาดใจปนอยู่ด้วยว้าวนะคะแต่ถ้าครูโกรธล่ะคะคำไหนที่บอกว่าครูปูกำลังโกรธอยู่คำไหนโอ้ยครูเจ็บหรือเปล่าลูกครูปวดอยู่ไหมเป็นยังไงนักเรียนเสียงตะคอกขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีน้ำเสียงอะลูกถ้าเราไม่ได้ฟังแต่เราอ่านเนี่ยคำไหนที่จะจับได้ว่าเป็นคำโกรธเช่นปลายทางว่าไงปลายทางคิดว่าถ้าคำไหนที่มันบ่งบอกถึงคำว่าโกรธได้บ้างอะไรนะเฮ้ยอะไรอีกอะไรนะคะเว้ยมีคำว่าเว้ยเข้ามาใช่ไหมเริ่มแบบว่าคำสะบดเริ่มเข้ามาแล้วถ้าเศร้าล่ะถ้าเศร้าเฮ้อโทนะคะมีใครเศร้าแล้วแบบเย่ไม่มีใช่ไหมเวลาอ่านนะคะข้อความต่างๆมันจะมีความหมายซ่อนอยู่ดังนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องตีความให้ได้นะคะก็คือการตีความจากคำพูดเนี่ยแหละค่ะเหมือนเวลานักเรียนแชทกันในกล่องข้อความใช่ไหมลูกบางครั้งข้อความไม่มีน้ำเสียงแต่นักเรียนสามารถตีความไปได้ว่าคนปลายสายนั้นคนปลายทางนั้นส่งมาแบบนี้แสดงว่ารู้สึกอย่างไรเช่น

ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตีได้หลายความหมายเราอาจจะจินตนาการว่าไม่โกรธคือไม่โกรธจริงๆหรือไม่โกรธแบบนี้ใช่ไหมคะไม่โกรธแบบประชดประชันก็มีต้องอาศัยการตีความนั่นเองเอาละค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปและคุณครูอยากให้นักเรียนลองดูซิว่าถ้าครูปูนำคำที่มันสื่ออารมณ์แต่งเป็นเพลงมันจะออกมาเป็นอย่างไรดูสิครูปูเป็นศิลปินสามารถแต่งเพลงได้เพลงนี้ขอให้ชื่อว่าแทนใจผีเสื้อน้ำนะคะซึ่งครูปูแต่งเนื้อเองนำเนื้อมาจากบทประพันธ์ตอนหนึ่งจะไม่บอกว่าตอนไหนแต่ให้นักเรียนทายว่าเป็นตอนไหนละกันและนางผีเสื้อรู้สึกอย่างไรเพราะชื่อเพลงคือแทนใจใช่ไหมดูนะว่ามันร้องอย่างไรเดี๋ยวมีเนื้อให้เริ่ม

จบเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นศิลปินฝึกหัดเนาะยังไม่ได้เดบิวต์ดังนั้นครูแต่งได้เท่านี้เอาละค่ะคำไหนบ้างที่สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนลักษณะแบบนี้ไม่ต้องสนใจดนตรีนะแต่เนื้อความอ่ะหนูคิดว่าผีเสื้อเขารู้สึกยังไงโกรธใช่ไหมโกรธใครมีคนตอบถูกนะคะก็คือโกรธลูกชายคำไหนคะลูกที่บ่งบอกชัดเจนว่านางโกรธลูกชายAI น่ารักเนาะสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นภาพโพสจำได้ไหมภาพโพสอะไรคะเหมือนไฟที่แผดเผาเหมือนภาพโพสอะไรอุปมาใช่ไหมคะบ่งบอกถึงอุปมาว่าเหมือนไฟที่แผดเผาไปส่งเสริมคำว่าอะไรแค้นใจแค้นใจคำว่าแค้นแสดงว่าเพลงนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรอารมณ์โกรธนะคะซึ่งนี่คือตัวอย่างในการใช้คำพูดในบทเพลงนะคะทำให้เห็นว่าเนื้อความนั้นสื่อถึงอาการโกรธนั่นเองในบทประพันธ์ก็เช่นกันลูกนะคะก็คือทำให้เห็นว่ามันมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่ถึงจะระบุได้ว่าบทประพันธ์นั้นสื่ออะไรดังนั้นอย่ามโนว่าเขารู้สึกอย่างไรต้องสามารถระบุจี้เข้าไปได้ว่าคำไหนคะที่มันเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำแสดงอาการโกรธนะคะอ่ะให้ดูตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูลีลากันหน่อยละกันว่าลีลาวรรณคดีที่เราจะวิเคราะห์กันนะคะมีลักษณะอย่างไรพร้อมหรือยังพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะช่วงปัญญาวันนี้เราจะมาเพิ่มพูนเกี่ยวกับเรื่องของลีลาวรรณคดีก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าลีลากับรสวรรณคดีเป็นแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วมี2สัญชาติลีลาวรรณคดีเป็นลีลาสัญชาติไทยบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกบอกท่วงทำนองในการแต่งแบบไทยๆถ้าหากหนูมองว่ามันเป็นรสวรรณคดีอันนี้มุมมองอีกสัญชาติหนึ่งเป็นภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งหนูจะได้เรียนตอนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะทีนี้ในส่วนลีลาวรรณคดีแบบไทยอะค่ะเราจะพูดถึงท่วงทำนองในการแต่งโดยเราจะพิจารณาวรรณศิลป์นะคะในรูปแบบไทยๆมีทั้งหมด4ลีลาด้วยกันมาดูนะคุณว่าหนูต้องคุ้นแน่ๆเลยเพราะว่าหนูอาจจะเคยเรียนมาแล้วดูนะคุณไหมลูกมี4ลีลาลีลาวรรณคดีไทยอย่างแรกคืออะไรลองอ่านสิรถที่สองสามสี่สันลาปังคพิสัยเด็กๆคะหนูพอจะรู้ไหมคะว่าแต่ละลีลานั้นเป็นลีลาอะไรบ้างสวรจนีรู้จักไหมคืออะไรคะบทอะไรติ๊กตักติ๊กตักชมมีคนบอกว่าชมถูกต้องค่ะเป็นบทชมนารีแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมนารีปราโมทคืออะไรไม่ใช่ชมแล้วชมอยู่นี่ใช่ป่ะแต่ไม่จำเป็นต้องชมผู้หญิงก็ได้อันนี้

0: ไหลคือ
1: เ
0: ศร้านะคะจึงสรุปได้ว่าสวรจนีชมนารีปาโมดจีบพิโรธวาทางโกรธสละบังคพิสัยเศร้าแค่นี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่มัธยมศึกษาปีที่3ไม่ได้บอกแค่ว่ารถลีลาวรรณคดีนี้เป็นลีลาแบบใดเท่านั้นต้องระบุคำที่บ่งบอกลีลาเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหน่อยนะอ่ะมาดูลีลาแรกสวรจนีเป็นรถแห่งการแสดงถึงความงามของมนุษย์สถานที่หรือธรรมชาติก็ได้นะคะดังนั้นเหตุผลที่เขาใส่ในส่วนนี้เข้ามาค่ะมันทำให้เราเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนโดยเฉพาะเป็นนิทานกลอนเราจะเห็นว่ามันเป็นการดำเนินเรื่องใช่ไหมถ้าจะมุ่งเล่าแค่ว่าตัวละครทำอะไรมันก็ขาดอรรถรสตรงนี้ไปเขาก็เลยมีจุดที่ต้องแสดงถึงความงามนะคะของสถานที่ก็ได้ของคนก็ได้ทำให้เกิดภาพในจินตนาการนั่นเองค่ะอย่างบทนี้คุณครูยกมาให้มันเป็น2บทนะคะที่รวมกันอยู่นะคะเพื่อให้เห็นว่ากล่าวถึงใครและคนคนนั้นมีความงามอย่างไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมใจนั่งเป่าปีอยู่ใต้พระไทรทองทั้งสวดทรงองเอวก็อ่อนแอนเป็นหนุ่มแน่นหน้าชมประสมสองถ้าแมนได้กันกับกูเป็นคู่ครองจะประคองกอดแอบไว้แนบเนื้อ
0: กล่าวถึงใครจ๊ะพระอภัยมณีบอดี้เป็นอย่างไรคะรูปร่างเป็นอย่างไรคะลูกออนแอนหนูลูกเขาไม่ได้แบบออนแอนแบบจนดูเหมือนผู้หญิงนะลูกออนแอนในสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นผู้ชายรูปงามมีสวดมีทรงผู้ชายสมัยก่อนถ้ามีเอวเขาเรียกว่าเอวสอบเนาะถ้ามีเอวที่มันชัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะแสดงถึงความงามนะคะงามในรูปแบบของแน่นนะคะทำให้เห็นว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยหล่อมากๆถามหน่อยใครสามารถอนุมานได้บ้างว่าจากข้อความนี้น่าจะเป็นมุมมองการมองของใครใช่ไหมผีเสื้อสมุทรตกหลุมรักไงก็เลยอธิบายถึงก็เลยแสดงถึงมุมมองที่มองไปยังพระอภัยมณีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสวรจนีนะคะต่อไปในส่วนของนารีปาโมดเป็นบทเกี้ยวบทเกี้ยวพาราสีหนูเข้าใจความหมายใช่ไหมเหมือนจีบกันเป็นการออดอ้อนก็ได้หรือจะเป็นการเล้าโลมนะคะเป็นบทโรแมนติกอะลูกนะคะมาดูซิเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะว่าใครกำลังจีบใครลองอ่านพร้อมกัน1 2 3ใครจีบใครคะบทนี้พระภัยมณีจีบใครนะนางเงือกถูกต้องค่ะคำไหนที่บ่งบอกว่าเขาจีบแน่ๆคำไหนลูกคำไหนโอ้เจ้าขวัญเรียกด้วยความเอ็นดูโอ้เจ้าขวัญนอกจากนี้ค่ะข้อความนี้บอกว่าเจ้ากับพี่ก็เห็นเป็นกุศลอารมณ์แบบว่าเราสองคนเนี่ยมีบุญมีกุศลร่วมกันนะคะจึงหนีพ้นมันมาไม่อาสันนี่ค่ะเป็นเจตนาชัดเจนเลยจะเคียงคู่ชูชื่นทุกคืนวันเพื่อนกันไม่ทำแบบนี้หรอกใช่ไหมดังนั้นบทนี้บ่งบอกถึงการเกี้ยวพาราสีที่ชัดเจนดังนั้นระบุให้ได้นะคะว่าเป็นคำไหนขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ประกอบด้วยนะคะผ่านไปแล้ว2ลีลามาดูลีลาที่3ค่ะพิโรธวาทังจะโกรธก็ได้หรือแสดงความหมั่นไส้ก็ได้นะหรือจะเป็นเกี้ยวกาดเน็บแนมนะคะหรือประชดประชันก็ได้อย่างบทนี้ดูซิว่าเขาโกรธหรือเขาประชด

0: กันอ่ะอ่านพร้อมกันใส่อารมณ์หน่อยอุตตลุดดำด้น
1: เที่ยวคนหาไม่เห็นหัวฟ้าไปได้แต่ฟ้าฟ้าหนาสู่เรือด้วยเรือหนา
0: ค่อยยังชั่วหน่อยโกรธสมอารมณ์โกรธนะคะนักเรียนของเรานะโกรธแบบธุรกิจมากๆเลยนะคะโกรธเบาๆนะอ่ะเด็กๆคะคำไหนที่บ่งบอกถึงความโกรธคะลูกมีไหมตรงไหนตรงไหนกระโดดโถมนะคะเวลาใครเวลาโกรธเนี่ยมีใครกระโดดบ้างตุ้มกระโดดใส่ศัตรูเลยหรือมีคำว่าอุตลุดหนูเข้าใจคำว่าอุตลุดไหมมันแบบนะคะรวมไปถึงควักลูกตาเป็นยังไงการควักออกมามันแสดงถึงการระบายซึ่งอารมณ์รวมไปถึงอันนี้เลยค่ะข้อความที่ชัดเจนที่สุดคือคำว่าด้วยเดือดดาลเดือดดาลคืออารมณ์โกรธพุ่งขึ้นมาเหมือนน้ำเดือดนั่นเองหนูก็ไฮไลท์เนี่ยด้วยเดือดดาลอุตลุดกระโดดโครมได้เลยนะคะต่อไปสัลลาปังคพิสัยเป็นบทเศร้าทุกคนต้องเศร้าเศร้าก่อนตัดพ้อก็ได้นะคะนักเรียนลองอ่านสิเราเศร้าอยู่หนึ่งสองยิงวิตกอกตรมร้องได้สะอื้นไม่มีสุขสารพัดจะขัดขวางทุกคืนค่ำนึกถึงนางมาเร่อตรางค้างงานการวิวาสะอื้นนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนของคุณครูเป็นนักแสดงอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมลูกสามารถเศร้าได้ด้วยอ่ะระบุคำหน่อยคำไหนจ้าที่บ่งบอกความเศร้าตั้งแต่อันแรกเลยใช่ไหมวรรคแรกยิ่งวิตกอกตรมนี่บ่งบอกถึงว่าอุ้ยมันมีความตรมอยู่ในอกมันสุมอยู่ในอกนะคะระทมทุกข์ยิ่งชัดเจนไปใหญ่ไฮไลท์ทั้งวรรคได้เลยนะคะไม่มีสุขนี่ไงคำบ่งบอกอีกคำหนึ่งนะคะมีอะไรอีกมีคำว่ามาเริ่ดร้างซึ่งคำนี้ค่ะจะเป็นคำทำให้เห็นว่าเหตุผลที่เขาเศร้าเศร้าเพราะอะไรเข้าใจคำว่าเริ่ดร้างไหมลูกคือจากไปอะค่ะปล่อยให้อยู่คนเดียวจากที่เคยมีก็ไม่มีนะคะเอาละค่ะมาคราวนี้ครบแล้วทั้ง4ลีลานะคะทวนหน่อยสวรจนีบทอะไรชมนารีปาโมดจีบพิโรธวาทังสารปังค่ะพี่สายโอ้โหชื่นใจมากๆเลยแบบนี้คุณครูสามารถให้นักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วสิใช่ไหมถ้าได้ก็ไปกันเลยช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดของเราวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมดื่มด่ำลีลาวรรณคดีไทยกันนะคะว่ามันมีลีลาอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วก็พอจะจำได้ว่ามีเนื้อหาอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะต้องแบ่งกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเดิมหรือถ้าเบื่อกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มใหม่ได้นะคะนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลนักเรียนนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่สามารถแบ่งบทประพันธ์ตามความสมัครใจของนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งปลายต้นทางคุณครูแบ่งให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมดังนั้นหนูจะรับมอบหมายบทประพันธ์เหล่านี้ไปเพื่อเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะคราวนี้ค่ะตามหาลีลาวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นสวรจนีนารีปาโมดพิโรธวาทังสารปังคพิสัยไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะสามารถที่จะระบุได้ว่าไม่ปรากฏลีลาในการแต่งแต่อย่าเพิ่งค่ะครูขาหนูว่าไม่ปรากฏแน่ๆค่ะอ่านก่อนลูกเพราะมีลีลาซ่อนอยู่ทุกบทที่คุณครูระบุให้นักเรียนต้นทางนะคะปลายทางก็เช่นกันค่ะลองหาให้เจอนะคะว่าเป็นอย่างไรช่วยกันวิเคราะห์และสำคัญที่สุดวันนี้คุณครูจะแอบเข้าไปสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนเพื่อมาประเมินว่านักเรียนสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยหรือเปล่านั่นเองพร้อมไหมคะเข้าใจภารกิจใช่ไหมดีมากถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาในการทำงานนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องระดมความ

ความคิดแล้วก็อภิปรายกันนะคะในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูเนาะโดยชี้ตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากชี้ตำแหน่งระบุคำให้ชัดเจนว่าปรากฏลีลาแบบใดใช้ไฮไลท์ได้ขีดเส้นใต้ได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้ครูรู้ว่าหนูสามารถระบุถ้อยคำได้นะคะในช่วงนี้คุณครูก็จะให้เวลาในการได้วิเคราะห์แล้วก็อภิปรายร่วมกันค่ะเชิญค่ะ

0: หมดเวลาค่ะทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนักวิเคราะห์ของครูพร้อมนะคะเอามือลงเอาละค่ะจากที่ครูเดินไปสังเกตนะคะก็เด็กๆก็มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทุกคนดูมั่นใจในความรู้ของตัวเองมากขึ้นสามารถชี้จุดได้ว่าจุดไหนที่แสดงถึงลีลาวรรณคดีแต่มาดูกันค่ะว่าแต่ละตอนที่เด็กได้รับมอบหมายนั้นปรากฏลีลาวรรณคดีอะไรบ้างจึงขอนำทุกคนนะคะมาค่ะมาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางจะวิเคราะห์กันได้ครบถ้วนหรือไม่กับช่วงนี้ค่ะช่วงอภิปรายความรู้ดื่มด่ำลีลาวรรณคดีไทยค่ะคุณครูจะขอสุ่มขึ้นมาก่อนนะคะอ้อจริงด้วยเรามีหมายเลขกันอยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้นจะขอให้เด็กๆนำเสนอตามหมายเลขค่ะเพราะว่ามันจะลำดับตามเหตุการณ์พอดีนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะกลุ่มที่นำเสนอกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะ
1: บทของผมนะครับผมเจออยู่2
0: ลีลา
1: 2ลีลาครับ1นะครับคือลีลาพิโรธวาทังแล้วก็อันที่2นะครับ
0: บทไหนลูกสัลปังคพิสัย
1: สัลปังคพิสัยครับบทแรกนะครับพิโรธวาทังนะครับจะโกรธเกี้ยวเคี้ยวเล่นปลีไม่พอที่ชีวันจะบรรลัยครับ
0: ค่ะบทนี้คือบทอะไร
1: บทพิโรธวาทังครับ
0: พิโรธวาทังถูกต้องค่ะ
1: บทที่2นะครับสัลปังคพิสัย
0: ค่ะ
1: พระฟังคำน้ำเนตรลงภาคภาคคิดถึงยากยามวิโยคยิ่งโศกสัน
0: ค่ะ
1: บทที่สองนะครับด้วยแม่กับอัปลักษ์เป็นยักษ์ร้ายจะฟูมก็ฟูมไฟ
0: ก็ฟูมไฟชนลนาโศกาลัย
1: ก็ฟูมไฟชนลนาโศกาลัย
0: โศกาลัยก็คือความโศกเศร้านั่นเองค่ะ
1: บทต่อไปนะครับพระองค์เล่าเขาก็พาเอามาไว้เศร้าพระไทยทุกตรอมเหมือนหม่อมฉัน
0: จะถามผู้ฟังคะเมื่อกี้บอกว่ามีบทโกรธตอนไหนใครโกรธคะบทนี้ผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะเป็นผีเสื้อสมุทรโกรธใช่หรือไม่ลูกถูกต้องไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วตอนเศร้าใครเศร้าคะผู้ฟังผีเสื้อสมุทรเศร้าเพื่อนตอบถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถูกค่ะแล้วมีตอนที่สินสมุทรเศร้ามีไหมคะใช่ไหมตอนที่รู้ว่าแม่เป็นยักษ์แล้วมีความโศกาลัยใช่หรือไม่นี่คือกลุ่มแรกค่ะถูกต้องนะคะเชิญค่ะขอบคุณท่านหน่อยกลุ่มแรกค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวมาดูกลุ่มที่2กันค่ะเชิญค่ะตอนนี้สินสมุทรก็เศร้าลูกรู้แล้วว่าแม่เป็นยักษ์ถัดมาค่ะบทของหนูเจอลีลาอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ในบทแรกนะคะก็คือสาวรจนีค่ะวรพักนารีศรีโสภาลีลามาเข้าในห้องเห็นสององค์สาเหตุที่เป็นสาวรจนีนะคะเพราะว่าชมถึงความสวยงามค่ะที่หน้าตาของผู้หญิงค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทของสารปังคพิสัยค่ะบทแรกนะคะไม่เห็นช่องตรอกตึกนึกวิตกจนเสียงไก่แก้วขันสนั่นเนินบทนี้นะคะจะหมายถึงว่านึกวิตกค่ะเกิดการเศร้าแล้วก็พูดจนตื่นขึ้นมาค่ะบทต่อมาจะเป็นแพ้สิ้นศูนย์บุญนางในปางนี้ไม่มีที่พึ่งพาจะอาศัยจะกอดศพซบหน้าโสภาลัยโสกาลัยระกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันค่ะบทนี้จะเศร้าเพราะว่ามีคำว่าโสกาลัยค่ะที่แปลว่าเศร้าแล้วก็ระกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันก็คือจะเศร้าจนกว่าจะตายไปด้วยกันค่ะแล้วบทสุดท้ายนะคะที่ได้มาก็คือให้หมกมุ่นขุ่นคล้ำในน้ำใจจนเสียงไก่แก้วขันสนั่นเนินค่ะบทนี้นะคะจะใช้คำว่าคล้ำในน้ำใจขุ่นคล้ำในน้ำใจค่ะ
0: ค่ะก็เห็นไหมคะตอนนี้จะเป็นฉากที่ตัวเงือกปรากฏใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่ามีสวรจนีใช่ไหม
3: ใช
0: ่เดี๋ยวคุณจะถามเพื่อนสวรจนีเป็นบทชมใครชมใครคะลูกจริงหรอชมผีเสื้อสมุทรหรออ่านให้เพื่อนฟังอีกรอบนึงแปลงร่างจริงไหมถูกต
2: ้
0: องค่ะต่อไปมีบทเศร้าด้วยเศร้าตอนไหนเศร้าตอนไหนเพื่อนๆเศร้าตอนไหนมีไหมคะบรรยากาศทำให้ยิ่งส่งให้เศร้าตรงนี้สังเกตได้ชัดเจนเนาะมีเสียงไก่แก้วมายิ่งส่งถึงอารมณ์เศร้าด้วยถูกต้องไหมคะค่ะแล้วก็จะกอดศพศพหน้าโศกาลัยตรงนี้เป็นหลังจากที่ทำนายฝันใช่ไหมลูกแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเศร้าเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักประมาณนี้วิเคราะห์มาได้ละเอียดพอสมควรเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3ทุกคนตั้งใจฟังนะดูนะว่าเพื่อนถูกต้องหรือไม่สามารถแย้งได้นะคะเชิญค่ะ
1: สำหรับกลุ่มผมนะครับได้อยู่2
0: ลีลาใช่มั้ย
1: ใช่ครับลีลาแรกนะครับคือสันละปังครับพี่สายคือสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้หวงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโสกีกราบก้มบังคมคันครับคำที่แสดงการโกรธนะครับคือสินสมุทรสุดแสนสงสารแม
0: ่โกรธหรือเศร้าสารปังคือโกรธหรือเศร้าสงสารสงสารน่าจะเป็นอะไรครับใช่ไหมไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรบอกครูซิสงสารโกรธหรือเศร้า
1: สงสารสงสารครับ
0: สงสารเป็นอารมณ์เศร้าถูกต้องไปต่อจ้ะ
1: สวรจนีนะครับคือฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมครับคำที่แสดงถึงการชมนะครับคือฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมครับนารีปาโมทและพิโรธวาทางยังไม่ปรากฏในบทนี้ครับ
0: ค่ะคราวนี้ถามเพื่อนเมื่อกี้เจออะไรนะเจอสัลปังค่ะพิสัยใช่ไหมใครเศร้าสินสมุทรเพราะอะไรเศร้าเพราะสงสารแม่เนาะคำว่าสงสารเมื่อกี้แล้วก็มีคำว่าสวรจนีเมื่อกี้เป็นบทชมใครคะวิไลโฉมเมื่อกี้พระอภัยมณีถูกต้องค่ะขอบคุณกลุ่มนี้มากค่ะกลุ่ม3นะคะตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยลงแล้วนะคะกลุ่ม5เดี๋ยวเราจะไปนำเสนอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะกับคุณครูนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้วิเคราะห์กันไปได้เห็นลีลาวรรณคดีพอสมควรแล้วใช่ไหมคะและสามารถวิเคราะห์ถ้อยคำได้นั่นเองยังไงก็ขอให้เด็กๆนะคะได้อภิปรายกันจนครบทุกกลุ่มนะคะคราวนี้ค่ะในช่วงสุดท้ายของเรานะคะขอนำเสนอในช่วงค่ะในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเข็นใจเข็นใจก็คือความยากจนข้นแค้นยากจนมากนั่นเองรู้สึกเข็นใจเข็นยังไงนอหนูหรือยอหญิง
4: ยอหญ
0: ิงว้าวตอบเป็นเสียงเดียวกันมีใครเห็นต่างไหมไม่มีคำตอบข้อนี้จึงตอบว่ายอหญิงนะคะเก่งมากประมือเต็งหน่อยต่อไปเราจะเข็นใจถูกต้องกันแล้วนะคะเอาละค่ะนี่คือคำไทยที่ให้ไว้เพื่อให้นักเรียนได้เขียนถูกต้องนะคะและต่อไปค่ะหลังจากที่วิเคราะห์ลีลากันมาอย่างยาวนานแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในเรื่องพระอภัยมณีแล้วต่อไปเราจะหยิบยกทัศนะบางทัศนะขึ้นมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันดังนั้นไปซ้อมพูดหน้ากระจกนะคะเพราะทุกคนจะมีโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นทุกคนนะคะครั้งหน้าจะเจอกันในช่วงของสื่อทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่ครั้งที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือหนังสือเรียนเดิมค่ะเพียงแต่ครั้งหน้านั้นต้องพกการทักษะการพูดมาอย่างเต็มรูปแบบนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนห้องอากาศทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นเทอมศึกษาปีที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติจักรแสงทองนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับในหัวข้อผลต่างของกำลัง3ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3โดยใช้สูตรได้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรอะไรครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลบวกของกำลัง3ใช่ไหมครับครูอยากจะทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3นักเรียนหน่อยนะครับผลบวกของกำลัง3นะครับเราสามารถแยกโดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรของเราคืออะไรครับ
1: กำลัง3บวกหลักกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลักคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลักบวกหลักกำลัง2
2: ถูกต้องครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนออกอากาศทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเชิญครับครับถูกต้องครับดังนั้นสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3สามารถทำได้ตามสูตรดังนี้นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเราจะศึกษาอีกสูตรหนึ่งของการแยกตัวประกอบของเรานะครับก็คือเรื่องสูตรของผลต่างของกำลัง3นะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนทั้งออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจสูตรผลต่างของกำลัง3ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนปลายทางสำรวจสูตรว่าผลต่างของกำลัง3เนี่ยจะมีสูตรอย่างไรโดยใช้กิจกรรมนี้นะครับสามารถสอบถามได้จากคุณครูปลายทางนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องออกอากาศน่าจะสำรวจสูตรของผลต่างกำลัง3เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำตอบพร้อมกันนะครับจากขั้นที่1ของเรานะครับสังเกตว่าภาพลูกบาศก์ของเราเป็นยังไงครับมันคือคล้ายๆจากของชั่วโมงก่อนหน้าใช่ไหมครับคือเราจะมีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ x หน่วยใช่ไหมครับและพบว่า

จากลูกบาศก์ของเราเนี่ยมีส่วนที่ตัดออกไปเป็นลูกบาศก์เหมือนกันที่มีความยาวด้านละ5หน่วยใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับถามว่าปริมาตรของลูกบาศก์ลูกเล็กที่ตัดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ครับปริมาตรใช่ไหมครับ5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตในขั้นที่1ของเราเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเดิมคือเท่าไหร่ครับ

x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับสังเกตนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ที่มาลบกันใช่ไหมครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับจากนั้นนะครับจากรูปเดิมครูจะแบ่งบริเวณของปริซึมของเราออกเป็นทั้งหมด3บริเวณก็คือบริเวณสีฟ้าบริเวณสีชมพูและบริเวณสีเขียวนะครับครูอยากจะทราบว่าปริซึมรูปที่1นะครับบริเวณสีฟ้านะครับมีปริมาตรเท่าไหร่การที่จะหาปริมาตรได้สูตรหาปริมาตรของลูกบาศก์คืออะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับสีฟ้านะครับปริซึมสีฟ้าความกว้างของสีฟ้าคือเท่าไหร่ครับความกว้างคือกว้าง x ลบ5ยาวเท่าไหร่ครับยาว x นะครับและสูงสูง x นะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่1ก็คือx ลบ5คูณ x และคูณ x นะครับนักเรียนยังไม่ต้องจัดรูปนะครับขอไว้แบบนี้ก่อนนะต่อไปปริซึมรูปที่2ล่ะก็คือสีชมพูนะครับปริซึมสีชมพูมีปริมาตรเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับอยากได้ปริมาตรหาความกว้างก่อนความกว้างของสีชมพูนะครับพบว่ามีค่า5หน่วยนะครับยาวครับยาวกี่หน่วยครับยาว x ลบ5หน่วยและสูงเท่าไหร่ครับสูง x หน่วยดังนั้นปริซึมสีชมพูนะครับมีปริมาตร5คูณ x ลบ5คูณ x ลูกบาศก์หน่วยครับต่อไปรูปที่3นะครับเป็นปริซึมสีเขียวนะครับปริมาตรของปริซึมสีเขียวเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับหาความกว้างกว้างเท่าไหร่นะกว้าง5ยาว5และสูงสูงอะไรครับสูง x ลบ5หน่วยนะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่3ก็คือ5คูณ5แล้วก็คูณ x ลบ5นะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ขั้นที่3นะครับเราอยากได้ผลรวมปริมาตรของปริซึมทั้ง3รูปเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือนำปริมาตรที่เราหาในขั้นที่2เมื่อกี้นะครับมารวมกันจะได้ดังนี้นะครับจะได้เป็น x ลบ5คูณ x และก็คูณด้วย x บวกกับ5คูณ x ลบ5คูณ x แล้วก็บวกกับ5คูณ5คูณ x ลบ5นะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนพิจารณาพหุนามตรงนี้นะครับนักเรียนพบว่าผลบวกกันของทั้ง3พจน์มีพหุนามใดที่เป็นตัวร่วมของทั้ง3พจน์นี้ครับตัวร่วมของเราคือx ลบ5นะครับเราอยากจะดึงตัวร่วมหรือใช้สมบัติที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมานะครับดึง x ลบ5ออกมาดังนั้นพจน์ที่1เหลืออะไรบ้างครับหลังจากดึงแล้วจะเหลือ x คูณกับ x นะครับพจน์ที่2ก็จะเหลือ5คูณกับ x และพจน์ที่3ก็จะเหลือ5คูณกับ5นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมาจะเหลือ x คูณกับ x บวก5คูณ x และบวก5คูณ5นะครับครูจะใช้การจัดรูปนิดหน่อยนะครับจะได้ว่า x คูณกับ x ได้ x ยกกำลัง2 5คูณกับ x ได้ 5x และ5คูณกับ5ได้25เครื่องหมายระหว่างแต่ละพจน์นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับว่า5ของเราเนี่ยขออภัย

0: นะครับ25เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้5ยกกำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นพหุนามทั้งหมดที่เป็นผลรวมนะครับเราสามารถจัดรูปให้ได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก5ยกกำลัง2สังเกตว่าภาพในขั้นที่1ที่มีปริมาตร x กำลัง3ลบ5ยกกำลัง3เนี่ยกับภาพของขั้นที่3ก็คือเป็นพจน์นี้นะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเพราะเป็นภาพเดียวกันดังนั้นถ้าครูอยากเปลี่ยนx ให้กลายเป็น a และเปลี่ยน5ให้กลายเป็น b นะครับเป็นดังนี้นะทำตรงเดียวกันกับด้านขวามือของเราตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็น a และตรงไหนมี5เปลี่ยน5เป็น b นะครับถ้า a กับ b แทนพหุนามใดๆนะครับ2ฝั่งนี้ยังคงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราจะเรียกพหุนามลักษณะนี้ว่าอะไรนะครับผลต่างของกำลัง3ซึ่งจากใบกิจกรรมของเราเราพบว่าสามารถจัดรูปให้อยู่ทางด้านขวามือได้นะครับมาครับจากพหุนามพจน์นี้นะครับถ้าเพื่อความสะดวกในการท่องจำของเรานะครับให้นอนหนูแทนพจน์หน้าและลอลิงแทนพจน์หลังนะครับผลต่างของกำลัง3สามารถตัวประกอบของพหุนามทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับอ่ะสูตรอะไรนะครับ
1: 5 3ลบหลังกำลัง3เท่ากับ5ลบหลังคูณ5กำลัง2บวก5หลังบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันนะครับถูกต้องครับตอนนี้นะครับนักเรียนคุ้นเคยกับสูตรผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับต่อไปครูอยากจะลองนำสูตรนี้นะครับมาแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับวิธีทำของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับคือเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3ใช่ไหมครับ8นะครับสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังที่กำลัง3ได้ก็คืออะไรครับ
2: 2
0: ครับ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ2ยกกำลัง3ได้นะครับจากสูตรของเราสูตรผลต่างของกำลัง3ท่องสูตรอีกครั้งได้ไหมครับสูตรคือ
1: 5กำลัง3
0: ครับถูกต้องครับในข้อนี้พจน์หน้าของเราคืออะไรนะครับหน้าของเราก็คือ x นะครับหน้าของเราคือ x และหลังของเราคือ2นะครับอยากให้นักเรียนลองแทนค่าตรงนี้นะครับลงไปในสูตรและจัดรูปของพหุนามของเรานะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนลองแทนค่าสูตรได้ยังครับจากสูตรของเรานะครับเราแทนหน้าด้วย x และแทนหลังด้วย2นะครับจะได้ดังนี้นะครับดังภาพที่ปรากฏนะครับจากนั้นนะครับเราจะจัดรูปของพหุนามหลังจากที่เราแทนสูตรแล้วนะครับ x ยกกำลัง2นะครับต้องจัดรูปต่อไหมครับไม่ต้องนะครับต่อไป x คูณ2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 2x นะครับและ2ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น4นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับนั่นคือ x ยกกำลัง3ลบ8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3เนี่ยจุดที่ต้องระวังนะครับเราแยกตัวประกอบครับเราจะได้หน้าลบหลังนะครับส่วนพจน์ที่เป็นฝั่งทางที่หลังนะครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2นะครับเครื่องหมายจะสลับ

ับสูตรของผลต่างขออภัยครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรผลบวกของกำลัง3นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ 27x ยกกำลัง3ลบ64นะครับนักเรียนลองพิจารณา 27x ยกกำลัง3ครับ 27x ยกกำลัง3เป็นพจน์หน้าของเรายังครับยังไม่ใช่นะครับคือพจน์หน้าของเราเนี่ยจำนวนทุกจำนวนจะต้องอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ก่อนนะครับเราพบว่า27เนี่ยสามารถเขียนให้เป็นรูปเลขยกกำลังได้อะไรครับได้เป็น3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็ x ยกกำลัง3เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับจัดรูปให้กลายเป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะได้ดังฝั่งขวาของสมการนะครับทำนองเดียวกัน64สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง3ก็คือ4ยกกำลัง3นะครับตอนนี้เข้าสู่สูตรผลต่างของกำลัง3ยังครับเข้าแล้วนะครับพจน์หน้าของเราคือ 3x และพจน์หลังของเราคือ4นะครับจากนั้นนะครับอยากจะให้นักเรียนปลายทางลองแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับจะได้ว่า 27x ยกกำลัง3ลบ64แยกตัวประกอบได้เป็นเท่ากับ 3x ลบ4คูณ 3x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 3x คูณ4และก็บวก4ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับเราจะจัดรูปต่อนะครับจะได้ว่า 3x ยกทั้งหมดยกกำลัง2จัดรูปได้เป็น 9x ยกกำลัง2นะครับ 3x คูณกับ4จัดรูปได้เป็น 12x และ4กำลัง2จัดรูปได้เป็น16นะครับดังนั้น 27x ยกกำลัง3ลบ64เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ4คูณกับ 9x ยกกำลัง2บวก 12x บวก6ครับตอนนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาลองฝึกทำนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่2เรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับเรื่องที่ครูจะเน้นย้ำนะครับคืออยากให้นักเรียนลองพิจารณาสูตรระหว่างผลบวกของกำลัง3กับผลต่างของกำลัง3นะครับว่า2สูตรนี้มีจุดไหนที่แตกต่างกันนะครับและลองทำในแบบฝึกหัดของครูนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมได้นะครับ

0: ครับจบแล้วนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดเรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสรุปสูตรผลต่างของกำลัง3ที่เราเรียนในวันนี้กันหน่อยนะครับมีนักเรียนทั้งอากาศอาสาสรุปให้นักเรียนนะครับ
1: ผลต่างของกำลัง3หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ครับ
0: ครับถูกต้องครับสรุปนะครับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสามารถทำได้ตามสูตรคือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัดที่3การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม3นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3และผลต่างของกำลัง3นะครับเพื่อที่จะมาทำแบบฝึกหัดในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดผัดรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่เ

0: ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอดีเอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
2: ว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
3: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้าง พกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส

ให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่า

นี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิ์ต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้น

0: กว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: โรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์มันไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
3: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดครับก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนครับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
5: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
6: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
7: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
8: แกงเขียวหวานค่ะ
7: ก๋วยเตี๋ยว
8: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
9: อร่อยไหมอ
8: ร่อยค่ะ
7: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
10: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
11: เด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
12: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
13: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
14: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับ1คือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกัน

คือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสัญจนาเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุพภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปัต

0: ทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยนางยุภาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรจนพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหไทยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
3: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างนึงที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากอะค่ะโอ้โหมันใจหายอะมันมีความรู้สึกว่าท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆโดยเฉพาะวันนี้ป้ามีความรู้สึกมัน

0: ถวมันเหงาอ่ะ
1: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาติและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและทราบมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้คือมาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
2: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำพระสงฆ์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงษ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
4: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
3: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมUNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
4: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
0: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นที่อันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
5: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของ ผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรา

0: รู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
1: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในสูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
2: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
3: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ทรงดูครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพอพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
2: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวก

และดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเด็ดย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยจำได้ไหมทำอะไรบ้างคะโปรแกรมสแคทนะคะแต่ว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราให้ทดลองเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกเป็นเกมเขาเรียกว่าเก็บแต้มไม่ถึงฝันถูกต้องไหมคะในนั้นเนี่ยเป็นการทบทวนใช่ไหมคะเป็นการทบทวนการใช้โปรแกรมสแคทนะจากที่เราทำไมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 นะคะเป็นการทบทวนแล้วก็ได้ลองใช้อะไรคะบล็อกคำสั่งนะคะที่เราเคยลองเล่นมาถูกต้องไหมคะเขียนโปรแกรมมานะคะตั้งแต่ม.1 แล้วก็ม.2 นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องริสรายการนะคะซึ่งจะเป็นเริ่มวันนี้นะเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะคะเริ่มมีปัญหาให้เราทำไมคิดวิเคราะห์นะคะตามกระบวนการการแก้ปัญหาแล้วนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวสไลด์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามานะคะดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะอภิปรายด้วยกันได้เลยนะคะนักเรียนอีกรอบนึงนะไปทางด้วยนะคะการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างนักเรียนจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างที่มันมีจำนวนเยอะๆเอาไว้ในอะไรคะตัวแปรเดียวกันตัวแปรเดียว

0: ไหนใครจะตอบใครจะตอบยกมือได้เลยนะหรือใครได้คำตอบแล้วนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยก็ได้นะคะบันทึกเพิ่มเข้าไปนะคะส่วนปลายทางนักเรียนก็จดลงไปในสมุดหรือไปเขียนคำตอบหน้ากระดานเลยก็ได้นะคะมีไหมคะมีไหมคะต้องยกตัวอย่างให้ครูฟังด้วยนะคะยกมือเลยนะคู่ไหนที่คู่ไหนกลุ่มไหนที่ทำไมคะได้คำตอบแล้วนักเรียนยกมือเลยปรึกษากันได้นะนะคะปรึกษากันได้นะคะเอาอีกรอบหนึ่งการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วนะ
1: ครับสามารถใช้ได้โดยการใช้เพราะคำสั่งลิสต์รายการครับเช่นจำนวนเพื่อนในห้องเรียนนะครับ
0: จำนวนเพื่อนในห้องเรียนทำอะไรได้บ้างอ่ะ
1: เราสามารถเราสามารถเอาไปคำนวณได้ว่าเราสมมติเพื่อนในห้องมีเท่านี้เท่านี้สมมติเราต้องแจกจ่ายตักใช้ส่วนสูงของเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเอาไปคำนวณต่อได้
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีไหมคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยครูไม่ได้อยู่ในแบบฝึกหัดนะแต่นักเรียนสามารถทำไมจดคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนนะนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบเนี่ยนะคะก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ว่าตัวอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะหรือว่าลิสต์รายการนั่นเองนะคะนักเรียนใช้ในการจัดการข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นนะคะชื่อเพื่อนในห้องหรือชื่อวิชาที่ชอบนะคะหากเก็บไว้ในตัวแปรจะทำให้ได้เพียงแค่เท่าไหร่คะ1ค่าเท่านั้นหรือ1วิชาเท่านั้นนะคะซึ่งหมายถึงการเก็บชื่อวิชาที่ชอบได้1วิชาแต่ถ้าหากเรามีวิชาที่ชอบมากกว่า1วิชาแน่นอนทำไมคะคนๆนึงสามารถทำไมชอบได้หลายวิชามั้ยได้หลายวิชานะเราจะเก็บยังไงล่ะเราก็จะต้องสร้างตัวแปรเพื่อเก็บชื่อวิชาเท่ากับจำนวนรายวิชาที่เราชอบถูกต้องไหมคะสมมติเราชอบ5วิชาเราก็ต้องไปสร้างตัวแปรกี่ตัวกี่ตัวคะ5ตัวนะคะซึ่งถ้าหากจำนวนวิชามากอาจทำไมคะสร้างความสับสนหรือว่าข้อผิดพลาดได้ง่ายนะคะพอนึกออกไหมพอนึกออกไหมคะตอนนี้เรายังมองภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวพอเราเริ่มทำกิจกรรมได้ลองสร้างบล็อกคำสั่งนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1คืออธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะข้อที่2นะคะเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่งลิสต์ในการจัดการข้อมูลเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะคะแต่ว่าชุดข้อมูลที่เราจะต้องเอามาจัดการนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะต่อมาเสนอความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะเห็นไหมวันนี้เราจะต้องทำไมพอเราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำไมคะรู้ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างนะเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรมทำเกมอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะต้องทำไมเสนอความเห็นด้วยวันนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาเตรียมพร้อมโดยการเปิดโปรแกรม SCAD รอครูเลยนะคะเข้าได้2ช่องทางถูกต้องไหมนะคะอาจจะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในเครื่องหรือว่านักเรียนจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ต้นทางเปิดรอครูเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากเลยนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเข้าโปรแกรม SCAD เรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเตรียมไฟล์ไว้2ไฟล์วันนี้ที่เราจะต้องทำไมคะนำมาทำในกิจกรรมวันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะ My Fave Foodใช่ไหมนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนะคะอันที่2คืออะไรคะจะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับอะไรคะน้ำหนัก นะคะข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเพื่อนในห้องนะคะซึ่งทำไมคะถ้าสมมติว่าปลายทางเนี่ยไม่ได้มีไฟล์สองไฟล์นี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะต้นทางบางเครื่องก็จะมีบ้างแล้วถูกต้องไหมคะนะแต่ว่าวันนี้ครูจะสอนทั้งอะไรคะการนำเข้าการสร้างการลบหมดเลยนะคะดีไหมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเอาเรามาทำความเข้าใจบล็อกคำสั่งลิสต์ก่อนนะคะเขาบอกว่าในโปรแกรมสแคทเนี่ยนักเรียนมีคำสั่งสำหรับสร้างตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้เพียงค่าเดียวแต่หากต้องการสร้างตัวแปรที่เก็บรายการข้อมูลของค่าหลายค่าก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งอะไรเอ่ยคำสั่งอะไรคะคำสั่งอะไรคะ make อะไรคะ make a list ใช่ไหมอยู่ในบล็อกคำสั่งอะไรตอบพร้อมกันดังอยู่ในบล็อกคำสั่งอะไรคะบล็อกคำสั่งอะไรสีอะไรบล็อกคำสั่งนั้นน่ะสแคทมันจะมีอะไรคะมันจะเป็นสีๆใช่ไหมบล็อกคำสั่งอ่ะอยู่อะไรคะอยู่ในกลุ่มบล็อกอะไรคะ variable ใช่ไหมนะคะนักเรียนดูซิลองเอาเมาส์ไปคลิกดูซินะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนลองอะไรคะทดลองปฏิบัติตามนะคะจะเป็นวิธีการสร้างรายการข้อมูลนะคะจะเป็นวิธีการสร้างรายการข้อมูลนะวันนี้นะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำการเพิ่มนะคะลบข้อมูลที่กรอบแสดงรายการนะคะการนำเข้าและส่งออกไฟล์รายการนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้นักเรียนเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะบางเครื่องทำไมบางเครื่องอาจจะทำไมคลิกลากโปรแกรมมาทดลองดูถูกต้องไหมคะเคลียร์หน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวละครฟังให้ดีนะตัวละครครูขอเป็นอะไรคะเป็นตัวน้องแมวตัวเดียวเป็นตัวละครเอกของเราตัวเดียวพอนะอย่าพึ่งให้น้องไปอยู่ตรงไหนนะยังไม่ต้องใส่พื้นหลังนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทำไมคะพอเราใส่พื้นหลังแล้วเราเขียนโปรแกรมแล้วเวลาเราจะดูผลลัพธ์ใช่ไหมมันจะมองไม่ชัดนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็เห็นหน้าจอครูไหมคะลูกเห็นไหมคะหน้าจอเราจะเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะนะคะทีนี้นะคะฟังให้ดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยคืออะไรคะเราจะต้องมาทำการสร้างรายการข้อมูลก่อนนะคะทีนี้นะคะบล็อกคำสั่งที่เราจะใช้นั่นก็คือบล็อกคำสั่ง variable หรือว่าบล็อกคำสั่งสีอะไร

ีส้มนะคะใช้บล็อกคำสั่งสีส้มนี้นะคะแล้วนักเรียนเห็นคำว่า make a list ไหมเห็นไหมคะเห็นแล้วนักเรียนลองคลิกเข้าไปสินี่จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ถูกต้องไหมคะในนี้เขาบอกว่า new list name

ตรงเวทีที่ทำไมคะมีตัวละครอยู่นักเรียนจะขึ้นมาเป็นอะไรคะเขาเรียกว่ากรอบใช่ไหมเป็นกรอบที่เป็นรายการข้อมูลใช่ไหมคะข้างๆดูเพื่อนด้วยนะตอนนี้เราสร้างและเราสร้างกรอบของรายการข้อมูลแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะทีนี้เราจะทำการเพิ่มและลบนะคะทำการเพิ่มก่อนดับแรกนะคะวิธีการเพิ่มทำยังไงอ่ะให้นักเรียนคลิกไปที่เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะมุมล่างซ้ายของกรอบแสดงรายการเห็นไหมคะทีนี้ให้เราฟังให้ดีนะให้เราคิดเมนูอาหารนะคะ5รายการนะคะ5รายการลองพิมพ์ไปสิของครูจะใส่เป็นข้าวผัด1รายการนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะกดบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะในลิสต์ใน My List ของเราก็จะขึ้นเลยคะรายการที่2ขึ้นมานะคะต่อไปครูจะพิมพ์คำว่าเมนูอาหารที่ชื่อว่าไข่ดาวทำตามครูก็ได้นะนะคะและ4เมนูที่4ของครูนะ

ักเรียนคะใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะนะเครื่องข้างๆนะปรึกษากันได้นะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้เมนูอาหารกี่รายการแล้วคะ5รายการอันนี้เป็นตัวอย่างนะนักเรียนนะเราจะได้รายการอาหารทั้งหมด5เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการอะไรคะต้องการจะลบนะมันจะมีอะไรคะพอเราไปคลิกที่บล็อกเนี่ยนักเรียนนะคะรายการอาหารของเราเนี่ยนะคะจะมีเป็นกากบาทใช่ไหมที่แสดงว่าอะไรคะปิดใช่ไหมรายการนี้สมมุติถ้าเราจะลบเราก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รายการแล้วเราก็ทำไมคะกดลบเลยแบบนี้นะคะลองสิลองลบสักอันหนึ่งอันได้ไหมคะได้นะทีนี้วิธีการฟังให้ดีนะคะในกรณีที่เราต้องการอะไรคะเราต้องการส่งออกไฟล์รายการเก็บไว้ใช้งานในโปรแกรมอื่นๆนะคะสมมุติว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปในนักเรียนครั้งเดียวอาจจะเป็นอะไรคะข้อมูลที่นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้นะคะนักเรียนก็ทำไมคลิกขวาแล้วจะมีคำว่าอะไรคะ import กับ export นะคะอย่างตัวที่เป็น import เนี่ยนักเรียนเป็นกรณีที่ทำไมคะเรามีไฟล์อยู่แล้วเข้าใจไหมคะมีไฟล์ที่เป็นนามสกุลอะไรต้องใช้นามสกุลอะไรคะเป็น text หรือว่านามสกุล .txt ถูกต้องไหมนะคะนั่นแหละนักเรียนสามารถทำไมนำมาใช้ได้ข้อมูลนำมาจากไหนล่ะบางทีนักเรียนอาจจะไปสำรวจใน Google Form ถูกต้องไหมคะแล้วทำไม copy เฉพาะข้อมูลที่นักเรียนต้องการนะที่อาจจะเป็นค่าของอะไรส่วนสูงอายุใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เอามาใส่ในอะไรโปรแกรมที่เป็น Notepad ถูกต้องไหมจากนั้นนักเรียนก็ทำไม

เซฟข้อมูลเก็บไว้นะคะนักเรียนก็สามารถนำมาทำไม Import ไปในกรอบแสดงรายการได้เลยนะคะต่อมา Export Export คืออะไรสมมุติว่านักเรียนพิมพ์ในโปรแกรมนะสแคนเรียบร้อยแล้วสมมุตินักเรียนจะเอาข้อมูลทำไมคะเก็บไว้ใช้ในโปรแกรมอื่นๆนักเรียนก็ทำไมทำการ Export ข้อมูลออกเห็นไหมคะเขาก็จะทำไมเซฟเอาไปเก็บไว้ให้แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะคะตามจริงนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะทบทวนนะนักเรียนก็สามารถทำไมสืบค้นได้เลยวิธีการสร้างนิตรายการเนี่ยนักเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นอะไรการหาความรู้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้ครูก็นะสาธิตให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะโอเคไหมคะพอได้ไหมพอได้นะทีนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นักเรียนนะเดี๋ยวเราดูที่ใบกิจกรรมนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.4 นะคะเรื่องลิสต์รายการนะคะตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วหรือยังได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนนะคะศึกษาตัวอย่างบล็อกคำสั่งโปรแกรมแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเห็นไหมนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าจะมีข้อที่1จับคู่โปรแกรมกับคำอธิบายให้ถูกต้องนะคะในกรณีนี้นะนักเรียนนะนักเรียนไปทางที่ไม่ได้มีห้องปฏิบัติการนะคะก็สามารถทำใบกิจกรรมนี้ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติในส่วนที่คะการโปรแกรมด้วยนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะให้จับคู่ปรึกษากันได้นะคะจับคู่ปรึกษากันได้นะนักเรียนจะเห็นว่าครูใส่ชื่อไว้2คนถูกต้องไหมนะคะส่วนปลายทางก็จัดกลุ่มนะคะจับคู่ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะ

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราดําเนินกิจกรรมข้อที่1และ2เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยน้ําหนักของเพื่อนในห้องด้วยรายการหรือว่าลิสต์รายการนั่นเองนะคะทีนี้นะคะครูมีอะไรให้แล้วนายโจทย์มีอะไรคะมีรหัสลำลองให้แล้วนะคะมีรหัสลำลองให้แล้วนักเรียนจะต้องนําเข้าอะไรคะรายการไฟล์ชื่อว่าอะไร X-Weight ใช่ไหมนะคะจะเป็นอะไรคะข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเพื่อนในห้องอันนั้นครูจำลองไว้ให้แล้วนะคะส่วนปลายทางคุณครูก็สามารถทำไมคะจำลองน้ำหนักของนักเรียนในห้องได้เลยนะคะอาจจะทำไฟล์ไว้ให้ก่อนนะคะเพื่อที่ทำไมคะให้นักเรียนนําเข้าไฟล์จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้เปิดโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมนะคะให้นักเรียนนะคะดำเนินการเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้เลยนะคะเริ่มดำเนินการได้เลยค่ะ

0: กรรมในข้อที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนำเสนอคำตอบนะคะสัก1คนนะคะว่านักเรียนทำอะไรบ้างนะคะในกิจกรรมข้อที่3นะคะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่นักเรียนเจอปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ได้เท่าไหร่โอเคไหมคะทีนี้ตัวแทนคือใครคะยกมือได้เลย
1: ค่ะหนูเริ่มด้วยจากการสร้างลิสต์รายการค่ะจากนั้นนะคะหนูนำเข้าข้อมูล20ข้อเข้าไปค่ะเก็บไว้ในลิสต์รายการค่ะจากการทดสอบครั้งแรกนะคะเกิดการทำงานผิดพลาดค่ะเนื่องจากหนูลืมใส่ตัวแปร i เข้าไปค่ะจึงทำการปรับปรุงแก้ไขและได้คำตอบเป็นตัวละครแสดงน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 56.65 ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้นะเราก็ได้ทำการอะไรคะเขียนโปรแกรมหาอะไรคะค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเพื่อนถูกต้องไหมอ้าวไหนใครได้ผลลัพธ์56จุดเท่าไหร่นะ65บ้างไหนยกมือสิคะนะได้แสดงว่าทำไมคะโปรแกรมเราถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ก็จะมีนี่บางเครื่องที่ยังแสดงผลไม่ได้นักเรียนก็ต้องทำไมคะหาสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงโปรแกรมนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ทำไมคะโปรแกรมผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ทำการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยนะก็ถือว่าทำไมคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้ลิสต์รายการนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปนะคะคำถามสรุปคำถามนี้นักเรียนจะต้องตอบทุกคนนะโดยการจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมท้ายข้อที่3นะคะเขียนลงไปได้เลยเขียนลงไปได้เลยนักเรียนดูคำถามจากครูแล้วเขียนคำตอบนะคะเสนอความเห็นลงไปได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ฟังให้ดีนะคะที่เราได้ฝึกกันหลายๆอย่างเลยทั้งดูการสาธิตฝึกปฏิบัติถูกต้องไหมคะแล้วก็ฝึกการเขียนโปรแกรมถูกต้องไหมครูมีอะไรให้แล้วรหัสลำลองแล้วนักเรียนก็ดูรหัสลำลองแล้วก็ทำไมคะเขียนบล็อกคำสั่งนะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์อย่างไรบ้างนะคะอีกครั้งหนึ่งนะจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์อย่างไรบ้างนะคะเขียนลงไปเลยเขียนลงไปก่อนนะคะเขียนลงไปเลยปลายทางนักเรียนก็จดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมก็ได้นะคะเอาตามความเห็นของเราเลยเราจะไปใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างล่ะทำอะไรได้บ้างข้อดีของมันคืออะไร

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้อะไรคะแสดงความคิดเห็นลงไปในใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนะคะเสนอความเห็นเกี่ยวกับอะไรคะประเด็นคำถามนี้นะเพื่อทำไมคะเป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆปลายทางนะคะอ่ะขอตัวแทนลุกขึ้นเลยค่ะ
1: ค่ะประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์รายการนะคะสำหรับหนูก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลหลายรายการในตัวแปรเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
0: หนูจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะอย่างสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรคะโปรแกรมอะไรคำนวณอะไรคะ
1: น้ำหนักเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเพื่อนในห้องถูกต้องไหมคะหนูจะไปประยุกต์ใช้อะไรบ้าง
1: อาจจะอย่างวันนี้ทำเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักใช่ไหมคะก็อนาคตอาจจะทำเป็นค่าเฉลี่ยส่วนสูงของเพื่อนในห้องค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนั้น

0: เรียนคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะเนาะครูมีโจทย์ให้แล้วก็ให้นักเรียนทำไมคะแก้โจทย์นะคะจากที่ครูกำหนดให้นะโดยการอะไรคะเขียนโปรแกรมนะแก้ไขปัญหาที่ครูให้ไปนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้ทั้งอะไรคะการทำงานร่วมกันนะฝึกทักษะการแก้ปัญหานะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญนะคะก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้เนี่ยใช้ในกิจกรรมชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะไม่มีใครเก่งตั้งแต่อะไรการทำครั้งแรกๆถูกต้องไหมการเขียนโปรแกรมต้องทำไมอาศัยอะไรการฝึกฝนนะกลับไปฝึกนะคะกลับไปฝึกบางคนยังทำไมคะยังงงๆอยู่ใช่ไหมเนาะบางทีปิดเทอมไปแล้วทำไมคะลืมนะทีนี้เรามาดูนะคะสรุปนะวันนี้นะเมื่อกี้เพื่อนพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบสรุปนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะถ้าต้องการเก็บหลายค่านะคะสามารถทำได้โดยเป็นอะไรคะการสร้างเป็นรายการลิสต์นะบล็อกคำสั่งสำหรับสร้างรายการจะอยู่ในกลุ่มบล็อกอะไร variable นะคะแล้วเลือกบล็อกคำสั่งอะไรคะ make a list เมื่อมีการสร้างรายการใหม่โปรแกรมจะสร้างบล็อกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นเพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้ในการทำงานเช่นการลบแทรกข้อมูลรายการอ้างถึงข้อมูลในรายการนะคะโอเค
1: บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน
0: สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในสัปดาห์หน้านะคะข้อที่1คือใบกิจกรรมที่ 1.5 เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน2คืออะไรคะโปรแกรมสแครชหรือโปรแกรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าทำไมคะจะต้องทำหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้โปรแกรมสแครชเพียงอย่างเดียวใช้โปรแกรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็ได้นะคะนักเรียนก็เตรียมมานะคะโอเคไหมคะเรียบร้อยนะโอเคนะวันนี้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี
1: ่มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่พวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็

0: บูบาเดลนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรนะเราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
2: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ดูเรื่องขยะน้ำทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับอริยสัจ4นั่นเองซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจําได้หรือไม่เอ่ย
3: อริ
2: ยสัจ4เกี่ยวกับทุกข์ใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่เป็นยังไงคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปมีความหมายว่าอย่างไรคือปัญหาที่เกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอริยสัจ4นะคะสมุทัยนั้นจะอยู่ในองค์ประกอบของอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของสมุทัยในหลักธรรมอริยสัจ4ได้อย่างถูกต้อง2นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สมุทัยจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและสุดท้าย3คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์1มาเล่าให้กับนักเรียนฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยให้พวกเราลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าสถานการณ์นี้มีทุกข์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะนักเรียนสมมุติว่าเมื่อเช้านี้คุณครูมีอาการปวดท้องมากเลยนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรคะนักเรียนการกินอาหารที่เป็นพิษมีอะไรอีกไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรนะคะไม่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือว่าทำให้เราปวดท้องได้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะสาเหตุของทุกข์ที่คุณครูปวดท้องนั้นก็คือสาเหตุเกิดมาจากอะไรเอ่ยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวของคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเกิดมาจากการที่ไม่รับประทานอาหารอันนี้ก็คือสาเหตุใช่ไหมคะนักเรียนแล้วทุกข์ล่ะคะ

ทุกทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นทุกก็คือปวดท้องนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมุทรไทยนั่นเองสมุทรไทยนะคะนักเรียนก็คือสาเหตุของทุกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าสมุทรไทยนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะโดยผ่านกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันทำในวันนี้นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นเองค่ะนักเรียนกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดจะมีคำอธิบายของกิจกรรมอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้มีคำว่าสมุทรไทยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายของสมุทรไทยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาลงไปก่อนนะคะให้นักเรียนทำการร่วมกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรและนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มค่ะว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะนักเรียนมีกลุ่มใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะเข้าใจกิจกรรมนักเรียนปลายทางเข้าใจกิจกรรมไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจนะคะและไม่มีข้อสงสัยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะคะหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ทำการค้นหาสืบค้นข้อมูลได้จากคำทั้ง4คำที่คุณครูได้กำหนดให้ได้เลยนะคะค่ะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอว่าจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปแล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วนั้นนักเรียนได้ข้อสรุปของทั้ง4คำนั้นว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นออกมาสะท้อนและให้เพื่อนๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายร่วมกันอีก1ครั้งนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนขอเชิญตัวแทนได้เลยปรบมือให้เพื่อนค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยอันนี้ค่ะ
1: ให้นักเรียนอภิปรายคำทั้ง4ได้แก่สมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับสมุทัยนะครับคือสาเหตุของการเกิดทุกข์กามตัณหาก็คือความอยากมีครับเช่นอยากมีวัตถุนั้นๆอยากมีบ้านอยากมีรถภาวะตัณหาก็คืออยากมีเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงวิภาวะตัณหานะครับก็คือความไม่อยากมีครับเช่นไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยครับ3อย่างนี้นะครับก็คือสาเหตุของทุกข์ครับซึ่งมันเป็นกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับตัวแทนของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะในส่วนแรกนะคะก็คือสมุทัยค่ะสมุทัยเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์กามตัณหาเนี่ยคือความอยากในกามหรือว่าสิ่งของค่ะต่อมาจะเป็นภาวะตัณหาคือความอยากได้ในอำนาจในชื่อเสียงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากค่ะความไม่อยากป่วยความไม่อยากเจ็บซึ่งความเกี่ยวข้องนะคะก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุของความทุกข์หรือว่าสมุทัยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่เราจะต้องปล่อยวางค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ออกมาอภิปรายเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเพื่อนๆได้ออกมาสะท้อนคิดให้เรานั้นมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันที่สมุทัยกันก่อนนะคะนักเรียนสมุทัยนะคะก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะเหตุแห่งทุกข์ของชีวิตมนุษย์นั้นมีอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราไม่สบายใช่ไหมคะความไม่สบายก็คือความทุกข์ใช่ไหมคะนักเรียนความไม่สบายคือความทุกข์ส่วนสาเหตุของการไม่สบายนั้นก็คือสมุทัยสมุทัยเราอาจจะเกิดสาเหตุมาจากว่าเราไปตากฝนมาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนคือสาเหตุของทุกข์ที่ทำให้เราไม่สบายนั่นเองค่ะสรุปแล้วสมุทัยนะคะนักเรียนก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่กามตัณหากันบ้าง นะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะกามตัณหานะคะก็คือความอยากในกามนั่นเองหรือว่าความอยากได้ในสิ่งที่เราทำให้เราเกิดความพอใจค่ะความอยากในทางอารมณ์หรือประสาทสัมผัสเช่นอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองอยากได้ความรักอยากมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยากมีแฟนสวยๆหล่อๆแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือกามตัณหานั่นเองคือความอยากได้ในเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูความหมายของภาวะตัณหากันบ้างนะคะภาวะตัณหานะคะก็คือความอยากมีนั่นเองค่ะความอยากเป็นอยากมีอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราหรือว่าอยากเป็นคนที่มีอำนาจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือภาวะตัณหานั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูความหมายของวิภาวะตัณหากันก่อนค่ะวิภาวะตัณหานะคะก็คือความไม่อยากเป็นไม่อยากในสิ่งนั้นหรือว่าไม่อยากให้สิ่งนั้นไปนั่นเองค่ะคือไม่อยากเจ็บไม่อยากถูกตำหนิไม่อยากให้แฟนบอกเลิกหรือว่าไม่อยากป่วยแบบนี้นะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิภาวะตัณหาหรือว่าความไม่อยากนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็คือสมุทัยนะคะสรุปแล้วก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตมนุษย์นะคะ แล้วก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะคะนักเรียนทั้ง3อย่างนี้นะคะนักเรียนก็คือความอยากทั้งหมดเลยนะคะความอยากเหล่านี้ทำให้จิตใจของเรานั้นเร่าร้อนเมื่อเราไม่ได้ตามที่เราปรารถนาก็จะทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาและเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละกับตัณหาหรือกิเลสเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราไปสู่การดับทุกข์หรือว่าจะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความเชื่อมโยงกันระหว่างสมุทัยแล้วก็กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเองค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้นะคะก็คือหนทางในการที่เราจะเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรที่จะละนั่นเองนะคะในองค์ประกอบของสมุทัยนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือสมุทัยตามหลักของอริยสัจ4ค่ะโดยให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่10นะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำไปในใบงานที่10ได้เลยนะคะค่ะในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะและคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดใบงานที่10นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่10นั่นเองเรื่องอริยสัจ4สมุทัยค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะอันดับลำดับแรกนะคะเขาให้เราทำอะไรลำดับแรกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ลงไปก่อนนะคะนักเรียนและให้นักเรียนทำการอ่านสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และให้นักเรียนทำการเขียนว่าสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรหรือสาเหตุของทุกนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในใบงานนะคะนักเรียนค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่สุดท้ายนะคะบอกว่าจงวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4ก็ให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มก็ได้เช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกลงไปนะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางปากกานะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะให้เร่งมือทำให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะเราลองมาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานกันบ้างนะคะว่ามีแนวคำตอบเป็นในแนวทางแบบใดบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1บอกว่าให้เราทำอะไรบอกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายมานะคะว่าสมุทัยในอริยสัจ4นั้นหมายถึงอะไรนะคะค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบนะคะคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งสาเหตุของความทุกข์นั้นมาจากตัณหาทั้งหมดเลยนะคะคือตัณหาทั้ง3อย่างที่เราได้มีการเรียนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกามตัณหาคือความอยากในกามนั่นเองภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตัณหาความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันว่าในข้อที่2เขาบอกว่าให้เราทำเกี่ยวกับอ่านสถานการณ์ตัวอย่างใช่หรือไม่คะให้เราอ่านสถานการณ์ตัวอย่างสถานการณ์ที่1นะคะบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปลายกับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้รู้สึกกดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองนั้นล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมมาจนไม่อยากไปโรงเรียนรู้สึกท้อแท้นั่นเองค่ะนักเรียนสมุทัยในเหตุการณ์ตัวอย่างนี้คืออะไรนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะ
1: คะแนนลดลง
0: ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะผลการเรียนลดลงคะแนนลดลงนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดทุกข์และทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปของเธอแล้วนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองสาเหตุสมุทัยในสถานการณ์นี้คืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกเพื่อนบูลลี่นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทำกับใครทั้งนั้นนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่3นะคะบอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับมาพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนคนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเรียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะนักเรียนคือถูกเพื่อนทรยศถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะค่ะและในส่วนข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับอริยสัจ4ใช่ไหมคะซึ่งเป็นสมุทัยนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยว่านักเรียนคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานที่10นั่นเองค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะถ้านักเรียนถัดมาเรามาดูคำถามกันก่อนค่ะคำถามสุดท้ายนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าปัญหานั้นเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรคะนักเรียนมีใครอยากตอบไม่เอ่ยการที่เราทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าทราบปัญหาของทุกข์จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: เราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเราก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็รู้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเราก็จะได้เร่งในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบที่อยู่เกี่ยวกับสมุทัยนั่นเองนะคะสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละจากตัณหาทั้ง3อย่างนั้นนะคะจะทำให้เราไปสู่การดับทุกข์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4นิโรธนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในหัวข้อถัดไปนิโรธนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคือใบงานที่11เรื่องอริยสัจ4นิโรธนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะมีคนใดสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะท่านนักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็น

ชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้าย
2: เดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมนเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้หน้านิ่งเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเข้ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอ้ยค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนไหนไหนไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาท่องตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเถอะนี่พูดความจริงมาเถอะนี่ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: คือปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช่
1: น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้คนต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้วหนึ่งตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
4: นะครับก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ตายกันใหญ่แล้ว
3: หมดบ่อที่เดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
4: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
4: อ
3: ัน
4: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
4: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
3: ครับ
4: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
4: แมนบอ
3: แมน
4: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่ยังปลากระพงในที่เราลงเลี้ยงเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดีมีสามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
4: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
4: เป็นหลักเนาะ
3: ใช่ครับ
4: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
4: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
4: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
4: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
4: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาหรือไม่มาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
4: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
4: ์
3: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
4: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
3: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
4: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
3: ใช่ครับ
4: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
3: เลี้ยงอยู่แล้ว
4: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
3: ใช่คร
4: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
3: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
4: ่อ
3: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกัสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
4: ค่านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
3: ไม่หรอกครับ
4: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
3: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
4: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ยมันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
3: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อของบ่อเพราะนั้นเนี่ย
4: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟาร์มขนาดใหญ
3: ่
4: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
3: ใช
4: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
3: ่
4: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
3: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
4: ่
3: คร
4: ับทีนี้ต้องอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
3: ่ครับ
4: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
3: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่างๆการที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
4: ่อ
3: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้น
4: โอ้โห
3: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่นี่อยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
4: ม
3: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
4: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
3: ครับ
4: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
3: ครับ
4: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
3: ได้ครับ
4: นะวิธีกงวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
3: ครับ
4: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
3: ได
4: ้พาไปดูหน่อยไป
3: ได้ครับเชิญเลยครับ
0: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
3: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพงเน
2: ี่
3: ย
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
3: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
3: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
3: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
3: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเป็นน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
3: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
3: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที
2: ่เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็ด้วยเหมือนกับน้ำเค็มอยู
3: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถ1คันน้ำเนี่ยสูง

0: น้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
1: ใช่ครับ
0: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่พอเราพอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายน่าจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
2: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
0: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
1: ใช
0: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
1: ครับ
0: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
1: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
0: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
1: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
0: 150ไร
1: ่ใช่ครับ
0: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
0: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
1: ไม่ว่างนะครับแน่นทั้งปี
0: เลี้ยงท
1: ุ
0: กบ่อ
1: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
0: แล้วอย่างนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
1: ่
0: งอ๋อ
1: จริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัว ลูกปลานะครับ หลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมาเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
0: ี
1: การ
0: โตเร็วแน่นอน
1: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้แล้วเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละสามโลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
0: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
1: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80%หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถเป็นน้อยที่สุดได
0: ้
1: ครับ
0: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: อาหารล่ะ
1: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่มั้ยครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
0: เนื้อละเอียดเลย
1: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
0: โอ้โห
1: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
0: ้
1: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
0: ็
1: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
0: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนตรงไหน
1: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
0: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
1: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
0: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
0: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
1: ไมตี

0: น้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: อันนี้มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปักมีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับพาร์ลัส15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไป
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ล่ะ
0: และใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ผมบอกอาหารมีหลายไซส์
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยสิบไซส์มีทั้งหมดสิบไซส์ครับ
1: สิบไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นั่น
0: แหละไม่ใช่ครับเป็นอาหารมือใหญ่เท่านั้นครับผม
2: อุ้ยเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชาวลมมากี่ตัวเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยได้น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: ยังสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่ครับ
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่อ๋อโล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ตะก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
2: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับคนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารอาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนเนี้ยรับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้งแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็จะเลี้ยงปลาคนนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่หกโมงครึ่งถึง9โมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสำคัญพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะฮะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอาหารเชื้อแบคทีเรียเข้ามา อีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเราเนี่ยมีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปี
2: 15ปี
1: เคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเรามั้ย
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกคือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เ
2: นี่
1: ย
2: โตช้า
1: ทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว้

0: ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: เรื่องน้ำแล้งพาไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
1: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยแล้วก็จะแห่มาเลี้ยงปลาพงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้นครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20 บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20 บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ400,000กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งเสีย
0: อ
1: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
0: ่อ
1: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
0: ้
1: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
0: ม
1: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
0: ้
1: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
0: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้ว
1: ครับ
0: นะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
1: ครับ
0: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
1: ่
0: ตายเลย
1: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
2: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบ
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่มั้ยครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงนี่ก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ
1: อ
2: ันนี้คือเราถือว่าเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับดังนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก

0: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซปลาไซใช่มั้ยครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทําร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
0: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ํามาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
0: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
0: อ
1: ่ะปลาไซอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
0: อีก
1: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
2: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
0: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
0: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดพงโรดิโอมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก
1: ้
0: างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถ ขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลายแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7 เดือนแล้ว มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. ITAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี้ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี้ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: จริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได
1: ้
0: หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเล้าใจ
0: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างง
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวนี้ต่ออาจจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนเนี้ยเอามาใช้กับปลากระพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อมฝังได้เป็นอย่างดีส
0: ่
1: วนค่านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้ว
3: พี่จิ๊บนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมาย2องค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้งั้นก็ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทําบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบําบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจําปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะ

0: เลิกไปเรื่อย
1: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งก็ออกกำลังกาย
2: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise

บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ูม้าที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตทางทะเลของชาวบ้านบ้านหัวแหลมชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าไม่ใช่พลังแห่งการอนุรักษ์ของชุมชนที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้อ้อมรัตนังศิลปินล้านนาจากจังหวัดเชียงใหม่สาวรุ่นใหม่ผู้มีความหลงไหลและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในหลากหลายแขนงจะเป็นแขกรับเชิญพาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
1: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนังเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะเจ้า

0: เกิดมากะหันดอยม่อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยลึกๆ ก็เลยเป็นคนที่ชอบทะเลเจ้าวันนี้มาที่บ้านหัวแหลมจังหวัดจันทบุรีเจ้าที่ชุมชนนี้ที่หันเป็นพิเศษก็คือมีธนาคารปูนะเจ้าซึ่งไม่เคยหันมาก่อนปกติเขาหันปูก็คือหันที่มันมาบนจานแล้วหรือว่าหันในสารคดีที่เป็นตัวเฉยๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าปูตัวน้อยๆมันเป็นอย่างไร
1: ศิลปินจากภาคเหนือที่คุ้นเคยอยู่แต่กับป่าเขาและวัฒนธรรมล้านนาบรรยากาศและวิถีชีวิตชายทะเลเป็นสิ่งที่เธอห่างไกล
0: มายืนตรงนี้อากาศดีมากนะคะได้บรรยากาศแบบริมทะเลคือสำหรับคนที่อยู่ดอยมาตลอดนี่ถือว่าฟินมากนะคะที่เห็นข้างหลังนี่คือหมู่บ้าน
2: ครับก็เป็นหมู่บ้านหัวแหลมลักษณะในหมู่บ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน
0: ทุกครั้งที่นึกถึงทะเลจะไม่นึกถึงจันทบุรีเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็อากาศดีมาก
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าจับปูก็คือเรียกอวนปูเป็นอวนปูม้าตัวนี้ตาประมาณ4นิ้วครับบางที่ก็ใช้3นิ้วครึ่งบางชุมชนก็จะใช้2นิ้วครึ่งแล้วแต่ในชุมชนจะกำหนดกันแต่ที่เนี้ยเรากำหนดกันจะใช้ตา4นิ้วถ้าใช้ตาห่างเนี่ยปูเล็กจะไม่ติดเราก็จะจับแต่ปูใหญ่
0: ๆนอกจากเราทำประมงแล้วเราก็อนุรักษ์ไปในตัวด้วยแล้วก็ทางหมู่บ้านก็จะใช้ตาเท่านี้เหมือนกันหมด
2: ครับจะใช้ส่วนใหญ่ไม่เกิน3นิ้วครึ่งครับ
0: โอ้ดีจังทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
2: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูก
3: อันนี้เป็นธงครับสัญลักษณ
2: ์ลักษณะก็จะเห็นได้เป็นธงสีแดงสีอันนี้จะเก่าแล้ว
0: แล้วแต่เจ้าของ
2: ไทยของ
0: อ๋อแล้วแต่ละคนก็จะคนละสีกัน
2: จะเห็นอยู่ตามหัวเรืออ
0: ๋อตรงนู้นใช่ไหมคะมีแบบยกข้ามของคนอื่นบ้างมีไหม
1: ก่อนที่จะมีการทำธนาคารปูม้าอย่างในปัจจุบันชาวบ้านบ้านหัวแหลมก็เคยจับปูม้าที่มีไข่มาบริโภคเหมือนในพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งปูม้าได้หายไปจากท้องทะเล
2: สมัยก่อนเราทำแล้วไม่ได้คุยกันก็คือต่างคนต่างจับไข่ปูเอาไปต้มไปอะไรเนี่ยโดยไม่ได้อนุรักษ์ก็คิดแต่ว่าธรรมชาติคงสร้างไว้ให้คืนได้อะไรเงี้ยก็จับจนปูม้าหมด

0: หมด
1: หมดนี่คือหมดเลยแทบจะไม่เหลือเลย
0: เคร
1: ื่อง
0: มือนี่ต้องขายหมดเลย
1: ในช่วงระหว่างที่หมดไปเนี่ยนานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มแบบกลับมา
0: ประมาณ3ปี
1: 3ปีเลยเหรอคะ
0: 3ปีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปจับอย่างอื่นแล้วก็ต้องออกไปไกลขึ้นบางคนก็ติดหนี้จนกระทั่งปูม้ากลับมา
1: ปูม้ากลับมาหมายถึง
0: ธรรมชาติเขาผลิตกลับมา
1: อ๋อในช่วง3ปีนั้นเราก็ไม่ได้จับปูม้าเลย
0: ไม่ได้จับปูม้า
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กลับมาจับอีกครั้งนึงเนี่ยจับอย่างไรให้ยั่งยืนมาคิดกัน
1: โอ้โหเขาใช้เวลา3ปีเลยเหรอคะในการที่จะฟื้นธรรมชาติฟื้นเองนานมาก
0: นานมาก
2: จากที่เริ่มทำธนาคารปูม้าแค่5คนในปี2551ค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับปูม้าแบบอนุรักษ์ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ปัจจุบันชาวประมงที่จับปูจึงเข้าร่วมโครงการธนาคารปูม้าถึง30ครัวเรือนหรือครบทั้งหมู่บ้าน
0: คือเราจะไม่ว่ากันแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเห็นหลายๆคนที่ทำแล้วเกิดผลดียังไงให้เขาเห็นและคิดบวกดีฝ่าเราไปว่ากล่าวกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความสามัคคีในชุมชนครั้งที่เราทำแรกๆเนี่ยปีละ5เดือนพอเราทำไปสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็นปีละ8เดือนพอจากนั้นเนี่ยปีละ9เดือน10เดือนปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านบริเวณบ้านหัวแหลมหมู่7สนามชัยเนี่ยจับปูม้ากันทั้งปี
1: มาแล้วต้องบกมือไหมคะเฮ้ย อยู่นี่อะไรตื่นเต้นจังเลย ไม่เคยเห็นเรือที่เป็นเรือชาวบ้านแล้วก็ออกไปหาของทะเลต่างๆเข้ามาถ้าเป็นเรือไซส์นี้ออกกี่โมงคะ
0: ออกไปประมาณตีหนึ่ง
1: อ๋อแล้วก็กลับมาเวลาประมาณมาแล้วเราจะได้เห็นปูแล้วค่ะมีอะไรตากอยู่บนหลังคาเรือเยอะมากนะคะเนี่ยดินทุกตัวตื่นเต้นมากมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะมันรวมกันเยอะมากแล้วมันดิ้นทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นปูจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เหมือนได้เห็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านของชุมชนด้วยว่ากลางคืนเขาต้องออกไปทะเลนะกลับมาตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยประทับใจมากคือเห็นเขาตากปลาบนหลังคาเรือ
2: เดี๋ยวเราจะตามอ้อมไปดูว่าชุมชนที่นี่เขาทำอย่างไรกับปูไข่เหล่านี้
1: ตัวนี้ไข่นอกกระดอง
3: ครับผม
1: เยอะมากค่ะ
4: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
1: โอ้โห

0: าแล้ว
1: คือไข่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าไข่
2: ไข่นอกกระดอง
1: ไข่นอกกระดองที่เราจะเอาไปปล่อยต่อเนี่ยนะคะประมาณ
2: ล้านกว่าตัวน่าจะเป็นล้านฝาก็คือปริมาณเขาคือต้องวัดที่ฟาร์มฟ่างกระดองยิ่งฟ่างปริมาณไข่ในกระดองก็ยิ่งเยอะ
1: ตอนนี้เราจะช่วยกันแยก
2: เอาตัวที่มีไข่ออกครับ
1: เราจะจับตัวไหนดี
2: ตัวใหญ่อะ
1: ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะเทียบกับฝ่ามือจะน่ากินขนาดไหนอ้อมเจอหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายถ้าไข่นอกกระดองเป็นสีแบบนี
2: ้เอาออกไว้ก่อนคร
1: ับอ๋อก็ใช้ได้
2: ครับว้ายระวังเกือบเกือบต้องจับอย่ามาโดนปากมันแถวนี
1: ้ถ้าโดนปากแล้วจะ
2: มันจะหนีบครับเนี่ย
1: โอเคเป็นความโชคดีของอ้อมค่ะตัวนี้ไข่นอกกระดอง
2: ครับ
1: เยอะมากเป็นล้านล้าน
3: หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำธนาคารปูม้าคือการนำไข่จากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลแล้วปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล
1: เหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ยหรือว่ามันจะหลุดง่าย
2: เหมือนพวงองุ่นอ่ะมันจะหลุดแต่เฉพาะเม็ดก้านมันยังอยู่ใส่ในถังเนี่ยรวม
1: เราจะปล่อยปูสู่ธรรมชาติด้วยกันโอเคเรียบร้อย
4: ผมว่าถ้าเขาร่วมมือช่วยกันแบบนี้อนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับเราเอาขอแค่ 20% ให้มันรอดที่เราช่วยแบบช่วยธรรมชาติและให้ธรรมชาติช่วยตัวเองอีกหน่อยมันก็โอเคอยู่กันได้ครับพี
1: ่แล้วอันนี้เราจะเอาไปไหนคะ
2: เดี๋ยวเราจะรวบรวม

0: ในสมาชิกของประมงพื้นบ้านฝั่งเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเอาไปที่กระชังปลาของโครงการพระรามดีอ่าวหูกระเบนจะมีอุปกรณ์ระบบเพาะฟักอีกระบบหนึ่ง
1: โอเคค่ะที่เชียงใหม่เราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะอนุรักษ์ในด้านวัฒนธรรมพยายามที่จะนำวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่เราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้พอมาเห็นเขาทำธนาคารปูที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการอนุรักษ์แล้วก็การบริโภคหรือการค้าหรืออะไรก็ตามมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกออกจากกันก็ได
2: ้ก็ที่ยังไม่เคลียร์ใครมันได้ไม่ดีพอเรื่องหลังจากเคลียร์ใครต่อจากเคลียร์ใครมาเนี่ยมันดีมาตลอดเลยอ่ะร่วมมือครับรวมมือกันทุกบ้านครับทำรอปูทำเขียวทุกบ้านบางคนก็มาปล่อยที่นี่บางคนก็ไปปล่อยตรงที่ก็จะมีคนมาเคียร์ตามบ้านตามเรือนี่เขาก็มี
3: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโครงการธนาคารปูม้าในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา
1: ไข่อันนี้เป็นไข่ที่เราเอามาจากชุมชนขออนุญาตเรียกว่าเป็นไข่ปูของอ้อมนะคะเพราะว่าอ้อมเอาห่อมากับมือเองเมื่อเช้าเราต้องเทยังไงคะ
4: ต้องเทเฉลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราเติมเข้าเนี่ยมันจะพาเวียนเอง
1: ต้องเฉลี่ยกันระบบที่นี่จะแตกต่างจากที่ชุมชนทำกันเองยังไงอะคะ
4: ปกติแล้วถ้าเป็นของชาวบ้านที่เขาทำด้วยใช้ภูมิปัญญาของเขาเนี่ยก็จะเป็นถังพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำทะเลเขาแล้วก็มีปั๊มลมใส่เข้าไปแต่ถ้ากรณีที่เราใช้ระบบแบบนี้เนี่ยระบบถังเพาะฟักอย่างนี้เนี่ยเราแปลงไข่ปูออกจากตัวแม่ปูที่มีไข่นกกระดองนะครับแล้วเราก็มาแบ่งใส่ในถังที่มีอยู่ถ้าไข่ปูมันตกตะกอนมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะถูกน้ำเนี่ยดึงกลับมานับหนึ่งที่นี่ใหม่โดยไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำสูบกลับมาแต่ใช้แรงยกของลมเดี๋ยวผมตักให้ดูนี่คือด้านบนของน้ำในถังที่เราเห็นเนี่ยจะต้องข้างบนจะให้เป็นสีขาวข้างล่างให้สีเข้มแล้วก็ลูกปูเนี่ยจะว่ายเข้าหาแสงข้างบนนะครับในท่อน้ำล้นเนี่ยมันจะพาลูกปูเนี่ยไปอยู่ที่สวิงด้านล่างเราก็จะมาทำการรวบรวมลูกปูมาใส่ไว้ในนี
1: ้ในถังนี้
4: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
1: โอ้โหนี่คือแข็งแรงแล้ว
4: ใช่
1: พร้อมแล้วนะคะ
4: วิ่งทุกตัวซึ่งเราที่จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาติคืนนี้หลังสามทุ่ม
1: ต้องหลังสามทุ่มเท่านั้น
4: คือถ้าในธรรมชาติของเขาเนี่ยแม่ปูจะเริ่มเคลียร์ไข่เองตั้งแต่สองทุ่มแล้วจบที่ตีสาม
3: นี่คือลูกปูที่ได้จากไข่ที่ชาวบ้านนำมาส่งให้ศูนย์อนุบาลจนพร้อมที่จะปล่อยลงสู่ท้องทะเล
4: โครงการในเรื่องของธนาคารปูม้าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของธนาคารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตเนี่ยแต่ต้องได้รับการชี้แนะที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้ชาวบ้านทำตามลำพัง
1: ดีใจมากเหมือนเราได้ปล่อยปูหลายสิบล้านตัวยิ่งแบบเวลาตักลูกปูตัวเล็กๆอะค่ะขึ้นมาในแก้วแล้วแบบส่องดูเนี่ยโอ้โหมันเยอะมหาศาลมากๆแล้วพอเราลองจินตนาการว่าหลายสิบล้านตัวที่จะลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยพอโตแล้วมันจะแบบทำให้ระบบนิเวศในน้ำมันดีขึ้นหรือว่าชาวประมงหรือว่าชาวบ้านชุมชนก็จะใช้ประโยชน์จากปูที่เราปล่อยลงไปได้อีกมากมายมหาศาลมากๆทีนี้หลังจากที่เราปล่อยปูน้อยๆลงไปในทะเลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูแลต่อจากนั้นอีกไหมคะ
4: เราเรียกตัวนี้ว่าสังเชือกซึ่งเป็นบ้านปลาซึ่งนี่มันทำมาจากโพลีโพรพิลีนเราจะต้องทำให้เขาเป็นเส้น
1: ฝอย
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวมันดูเหมือนเป็นที่หลบซ่อนได้มากเนี่
1: ย
4: ปลาเล็กเนี่ยขึ้นมาใสกันพอครบ2สัปดาห์พวกนี้จะมีเมือกลื่นเกิดขึ้นพอไหลน้ำเริ่มเข้าปลาม ี
1: อะไรก
4: ิน แล้วก็ปลาที่กินลูกปลาก็จะเข้ามาซ้อนก็จะซ้อนเป็นชั้นๆๆจนกระทั่งเกิดระบบนิเวศแนวดิ่งซึ่งในธรรมชาติเกิดเองไม่ได
1: ้จริงๆแล้วเวลาเราคิดจะทำอะไรเราอยากจะทำงานใหญ่สักอย่างอยากจะอนุรักษ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามช็อตไปไกลมากเกินไปค่ะจริงๆของง่ายๆแค่นี้เราก็ลงทุนไม่เยอะด้วยแค่200กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ผลที่ได้มันได้เยอะมากโอ้โหตายแล้วอ้อมหรอ
5: ลอง สักครึ่งนี่มีดจ้อนเลย
1: น่ากินมากค่ะ
3: ปูม้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าจะถูกนำมาต้มและแกะเนื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่และช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการแปรรูปด้วย

ถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดพริกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุฑเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะ

0: อยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
1: อ๋ออะไรเหรอ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีวิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็ง

0: รังที่มันผุอย่างเงี้ยก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
0: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
0: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
0: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
0: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
0: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
0: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
0: แต่บางคนค่ะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
0: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริ งๆนะ
0: ให้ก่อนนะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เป็นบอกว่าคือใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
0: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
0: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
0: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
0: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
0: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: นี่พี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบ10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ขามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
1: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อปล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันเนี้ยมันจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมาก

0: ี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
1: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
1: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงส้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้ยมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูด

0: ครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆๆนี้แล้วก็ใ
1: ส
2: ่เกลือประมาณไหน
1: จ๊ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกิน

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ียบเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นบนข้างเงียบหน่อยเรียกเอาฟองหมดแล้ว
3: ที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ Amarin TV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำสื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะ

0: ครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะฮะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวนึงครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้แล้วก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมในการปลูกผลไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษเอ๊ะมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมาก

0: มากยังอร่อยอ่ะลองทำให้ดูเขาเห็นเขาตกโอ้โหเย็นโอ้โหเย็นจัง
1: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ชมพู่พันอะไรพี่
3: อันนี้พันเพชรสามพรานค่ะ
1: เพชรสามพรานนะพี่นะ
3: แต่ของเรามีหลายพันค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชรสามพราน
1: เพชรสามพรานอุ้ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยของพี่อ่ะ
3: รู้ได้ยังไงอะคะเพราะของเราอร่อย
1: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมไงพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี้
3: จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
1: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
3: ่ปลายปีเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
1: เอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
1: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
4: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
1: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
3: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เสริมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
1: ดักล่อนี่ไง
4: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
5: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
1: เหรอ
5: ใช่
1: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
3: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
4: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
1: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพรานเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
3: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อ่ะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
1: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
3: ู
1: ก
3: ใช่ค่ะ
1: กระดูกอะไรพี
3: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว
1: ์ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
3: ในโอกาสต่อไป
4: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเด

0: ม่าน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
1: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
0: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
1: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
2: อยู่นี่ค่ะ
1: อ้าวทำอะไรพี
2: ่เก็บพริกเก็บมะเขือ
1: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
2: เป็นตู้เย็นของ
1: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
2: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็เข้าไปขาย
1: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
0: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
2: ต้องดมก่อน
1: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี่อ๋อ
2: ใช่เลยเก๊กฮวย
0: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
1: กินเลยนะพี่นะว่าขม
2: ขม
1: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
2: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ่ะ
1: ห
2: อมค่ะแล้วก็สด
0: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
1: พี่ได้อย่างนี
2: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
1: ้ป๊อดตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริญนั่งคลายกันอยู่แค่นี้นะของก็ตั้งเยอะแยะ
2: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
1: ใครครับ
2: โอ้ม
1: อ๋อเจ้าของสวน
2: ใช่ค่ะ
1: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
3: ค่ะ
1: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
3: ก็เหมือนเดิมเลย
1: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
3: ก็ชอบ
1: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดนี้หนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
3: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกๆคนนะคะหนูว่าก็โอเค
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
2: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วยGHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
0: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
2: ก็คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลานกว่าจะหาทิศทาง

0: ที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทํามาเรื่อยๆจนวันนี้ทํามา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทําเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสําเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
1: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนสำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
2: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนนึงครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทํามาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักชี
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่
3: า
2: ครับพี่บ่าวนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: อ่ะกินข้าวเดียวกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: อ่ะได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
2: ร้อย
3: อันนี้ยำยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ
3: ก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ก็ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
2: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วย
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
5: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มกันก่อนครับผมไปเลยเร็วโอ้โหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
3: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยดีกว่า
3: ได้
2: แล้วลดกันยังไงอะ
3: ลดซาด
2: ใส่ไปเลยนะ
3: กระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
3: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แกบ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะคะพี
3: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพวกเนี้ยมันจะดี
2: ขี้คนนะ
3: ได้งั้นแหละ

0: ้ตรงนี้ตรงนี
1: ้เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้ล่ะครับ
0: ฟิงเกอร์พี่ฮักก็แล้วกัน
2: ได้ครับพี
0: ่ปุ๋ยมากให้มันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกนี่อีกหน่อยนึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดร่ำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
3: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
0: ่
3: ต้องกินแล้วกรอบ
0: ใช่
3: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
0: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
3: อ่ะแป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับ
2: เดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
0: ่ใช
2: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
0: ้ไปทางนี้ก็ได้
2: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
0: ไม่เคย
2: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
0: ตัวเลย
2: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
0: ใช่
2: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
0: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวขูดอ่ะ3กิโล
2: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
1: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็ห่อผ้า
2: เอาห่อผ้า
0: ห่อผ้าเชือกผูก
2: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
0: เงื่อนตายก็ได
2: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
0: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
2: เ
1: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัม
2: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
0: ใช้5กิโล
2: 5กิโล
1: ป๊ะกระจุย
0: มือ
2: ใคร
0: มือพี
2: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
0: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
1: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
2: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
0: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
2: ใช้เท่าไหร่ครับ
0: ถ้าน้ำ5ลิตรอ่ะเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
2: 2กิโล
0: ใช่
1: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
2: นานไหมกว่ามันจะละลาย
0: ก็คนไปให้มันจนฟาละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
2: เหรอ
0: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
1: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับ
2: นำไปเลยพี
0: ่
2: มะพร้าวใส่
0: น้ำใ
2: ส่แป๊บโอเค
1: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
2: ทิ้
1: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิภาพ

0: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช
2: ่โอ้ยเศรษฐีนะเนี่ย
1: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
0: ไม่มีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมุติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมุติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
1: ก็ลดไม่เยอะ
0: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะ
1: โอ้โห
0: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
1: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
1: คุณก็จะมีออเดอร์มาทุกวันท
0: ุ
1: กว
0: ันใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
1: เก็บได้ทุกวัน
0: เก็บได้ทุกวัน
1: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
0: ใช่
2: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
1: ่8ปีละผักกูดตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
0: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ส่งอยู่อ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอ
1: ่
0: ะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
1: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักแต่ทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดอาจารย์คนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30 โล
2: กิโลละเท่าไ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
6: คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสืออ่ะท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเราทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: แต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ือยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ข้าว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะแต่เฉพาะเทปนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะนำเสนอความตื่นเต้นและความน่าสงสารของสัตว์ที่เราจะพาไปดูค่ะ
0: ที่น้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมน้องคนดีจะพาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีความน่าสงสารยังไง
1: และอย่างหนึ่งก็คือที่พิเศษที่สุดเลยค่ะ
0: ค
1: ุณหมออ้อยและหนูจะพาทุกท่านนะคะไปตามติดกับการทำงานสัตวแพทย์สัตว์ป่าค่ะ
0: น่าตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คุณหมอปอน
2: สวัสดีค่ะ
1: ปังปอน
0: ปอนปอน
2: ปอนเฉยๆค่ะ
1: เฉย
0: ๆคุณหมอปอนทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็วันนี้ค่ะมาดูตรวจสุขภาพให้กวางเขาอะค่ะก็ดูว่าลำตัวมีแผลหรือว่ามีอะไรความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ
1: คุณหมอต้องคอยดูสัตว์อื่นๆเหรอคะ
2: ค่ะก็ที่สวนสัตว์นี้ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่กวางอย่างเดียวเวลาที่คุณหมอมาเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะต้องดูสัตว์ตัวอื่นๆด้วยว่าเขามีสุขภาพเป็นปกติไหมการจัดการเป็นยังไงหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นพวกชนีพวกลิงแล้วก็หมีควายแล้วก็จิ้งจอกทีนี้เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะต้องสแกนดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าป่วยไหมหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพื่อเราป้องกันว่าเวลาที่คนมาเที่ยวเราจะได้ไม่ติดโรคจากเขา

0: อันนี้เต่าอะไร
1: อ
0: ัน
1: นี้เต่าน้ำ
0: เต่าน้ำใช่คือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเต่าตัวนี้คนไทยเรียกเขาว่าเต่าญี่ปุ่น
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: น
0: แต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะนี่มาจากประเทศอเมริกาถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่อเมริกาแต่เขาเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเขาเล็กๆไงตอนมาแบบเต่าแค่เขาเรียกเต่าญี่ปุ่นไม่โตแล้วแต่จริงๆแล้วมันโตนี่ยังไม่โตเลยแล้วก็อีกจริงๆอีกชื่อนึงก็เรียกว่าเต่าแก้มแดง
1: อ๋อแก้มแดง
0: ใช่ว่าแก้มสีแดงเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นนะครับ
2: นี่เต่าอะไรเอ่ย
1: เต่าเหลือง
2: ใช่เก่งจังเลย
0: ทำไมถึงเต่าเหลืองอ่ะเพราะสีเหลืองใช่ไหม
1: เพราะมันสีเหลือง
0: เก่งมากเลย
2: ใช่แล้วเต่าเหลือง
0: เห็นไหมดูมือเท้าเนี่ยมันจะเป็นเท้าที่แบบถ้าเป็นเต่าบกเท้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเต่าเพื่อเต่าน้ำหรืออะไรเงี้ยฝ่าเท้าจะเป็นมีพังผืด
2: ทีนี้ตัวที่เราจะพาไปดูต่อไปจะเป็นสัตว์สีขาให้น้องคนดีทายดีกว่า
1: สี
2: ดำ
0: สีดำ
2: ขนยาวๆหน่อย
0: แพะ
2: อุ้ย
0: ภูเขา
2: แพะภูเขาไม่ดำนะคะ
0: ไม่ดำ
2: เอ้ยดำเป็นบางตัวอะไรดี
0: เลี้ยงผา
2: ไม่ใช่จมูกยาวๆรู้ไหม
0: ช้างเลยจมูกยาว
2: หมออ้อยไม่เก่งเลยอะ
1: หนูรู้แล้วอ
0: ะไรคะ
1: หมู
2: เก่งมากหมูป่าเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปมักจะนำมาเลี้ยงบางทีเนี่ยเขาจะโดนหลอกขายมาคนขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมูแคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะน่ารักเขาจะมีลายเหมือนเป็นแตงไทยพอโตขึ้นมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บพอตอนโตขึ้นหมูป่าเขาจะมีนิสัยดุกว่าหมู่บ้านค่ะคนก็จะเอามา
0: บริจาค
2: ใช่บริจาคให้กับสวนสัตว์มั่งหรือว่าเอาไปปล่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ไง
0: สัตว์สีขาที่หมอปอนบอกโอ้โห
1: หมูป่าม
2: ีย
0: าหมอปอนเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
3: อ๋อมียาถ่ายพยาธิยาบำรุงค่ะแล้วก็เจาะเลือดโอเคเดี๋ยวเราย้ายของไปไว้ตรงนู้นกัน
2: นอกจากที่จะมีอุปกรณ์กับยาแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไม่ใช่จับง่ายๆเหมือนสุนัขกับแมวนะคะที่แบบว่าวิ่งไปคว้าได้เลยเดี๋ยวลองดูกันว่าพี่เขาจะจับยังไงตอนนี้น่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีบางทีเขาก็จะเลือกจากตัวง่ายๆก่อน
0: ค่อยๆไล่ไปทีละ
2: ใช่แล้วก็ไล่ไปทีละตัว
0: จับตัวยากก่อนจะหมดแรงก่อนใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เดี๋ยวจับตัวยากก่อนน้องคนนี้อยากจับไหมคะ
0: ไหวไหม
2: งั้นเดี๋ยวดูพี่เขาก่อน
1: พี่เขาเริ่ม
2: งานพี่เขาเริ่มแล้วค่ะคือหมูป่าแล้วเนี่ยค่ะเขามีความดุร้ายกว่าหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าในตัวผู้เนี่ยเขาจะโหนข้างล่างขึ้นมาถ้าสมมติว่าเขากลัวหรือโกรธเขาอาจจะสู้โดยการเอาเขี้ยวนะคะงัดก็ได้ทีนี้ในการจับจะจับยากกว่าหมู่บ้านนิดนึงแต่ทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องทำ
0: ครับ
2: ทำการตรวจสุขภาพในหมูป่าจริงๆแล้วหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนทายาทมากทนต่อโรคแต่ว่าทีนี้เนี่ยความทนของเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาปลอดภัยตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ปลอดภัยคือหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งรังโรคก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีเชื้อแต่ว่าอาจจะแสดงอาการน้อย
0: ๆ
2: หรือไม่แสดงอาการก็ได้ตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นๆกันพวกไข้หวัดนกที่เขารับเชื้อเข้ามาแล้วเชื้อเนี่ยเปลี่ยนพัฒนาตัวเองแล้วก็ติดไปสู่คนได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจสุขภาพดีๆหรือว่าดูแลสุขภาพเขาอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไม่น่าจะเป็นอะไรซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคไปสู่คนได้ค่ะ
0: ไปสู่คนไปสู่หมู่บ้าน
2: ใช่หมู่บ้าน
0: สู่สัตว์เลี้ยงอื่น
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: คือพูดง่ายเนี่ยหมูป่าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงเขาเลยเก็บโรคได้เยอะไม่โดยที่ไม่แสดงอาการคราวนี้เราก็นึกว่าเขาแข็งแรงดีอย
2: ู่ใช
0: ่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงก็ได้
2: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในสวนสัตว
0: ์
2: ซึ่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการนำสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมาเลี้ยงอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะโด

0: โดยที่เราจะต้องมีการจัดการให้กับเหมือนธรรมชาติที่สุดทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารทีนี้สัตวแพทย์แล้วก็คนดูแลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคหรือว่าบางทีถ้าไม่เหมาะสมกับธรรมชาติเขาจริงๆเขาอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งส่วนสัตว์มีประโยชน์ไหมถามว่ามีไหมมีมากเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของคนทั่วๆไปแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นแหล่งที่ใช้เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงสายพันธุ์อยู่ด้วยเพราะอย่างถ้าสมมติว่ามีสัตว์ป่าในป่าอย่างเดียวน้องคนดีก็จะไม่รู้เลยว่าหมูป่าเขาเป็นยังไงเวลาเราจับยังไงใช่ค่ะ
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นที่ที่ทำงานที่หมอปอนทำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะพาน้องคนดีเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนที่นี่เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือชื่อว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการรับสัตว์ป่าของกลางที่เวลาคนลักลอบค้าขายเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาให้กรมอุทยานแล้วกรมอุทยานอาจจะส่งมาพักฟื้นที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไป
2: ค่ะข้างในมีสัตว์อะไรบ้างคะ
0: มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องพลดีไปดู
2: ถึงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะประตูก็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดทุกครั้งนะคะต้องการป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะน้องคนนี้ต้องจุ่มเท้าก่อนในนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
2: หนูจุ่มกันนะ
0: ใช่ค่ะพอรองเท้าน้องคนนี้ไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็ต้องจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
1: อันนี้ก็เป็นโรงเรือนพักที่พักสัตว
0: ์ใช่ค่ะถ้าเราเห็นจะเป็นกรง2ชั้น
1: ครับ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หลุด
1: โอเค
0: ค่ะชั้นแรกไปค่ะในห้องก็จะมีถ้าดูจะมีต้องมีร่องน้ำเพ
1: ื
0: ่อระบายทำความสะอาดเวลาที่จัดการนะคะพี่ๆเขาจะต้องทำความสะอาดทุกวันวันละอย่างน้อยวันละ1ครั้งตอนเช้า
2: น่ารักอ่ะ
0: ใช่ตัวแรกนี้คือเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยลักษณะเขาจะอยู่ในป่าธรรมชาติเมืองไทยยังมีนะคะแต่ว่าเห็นกองไม้ไหมคะปกติแล้วเขาจะชอบอยู่ในโพรงหรือว่าใน
1: พุ่ม
0: ใช่ในพุ่มไม้จะชอบซ่อนตัวจะกลัวจากคนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอามาเลี้ยงในห้องนี้ถ้าเราเปิดไม่มีอะไรให้เขาซ่อนตัวเลยเขาก็จะเครียดฉะนั้นก็ต้องมีโพรงไม้ให้เขาซ่อนตัว
2: แล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้คะ
0: ก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมีคนเลี้ยงไว
2: ้
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจาก การจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นสุนัข ก็เริ่มป่วยเดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวคือเดินไม่ได้เลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมารักษาพอรักษาแล้วเขากลับไปไม่หายเขาก็เลยเอามาให้เหมือนกับว่ามาให้เรารักษาเองนี่ค่ะ
2: อุ้ยโอ้น่ารักน่ารัก
0: จิ้งจอกตัวนี้นะคะน้องคนดีเกิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็มาเลี้ยงจนกลายเป็นหมาที่เชื่องมากแล้วจนวันนึงเขาก็ไม่อยากเลี้ยงขึ้นมาดื้อๆเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้ที่กรมอุทยานค่ะแต่ว่าสุนัขที่เชื่องแล้วจิ้งจอกที่เชื่องแล้วและยังเด็กตัวเด็กมากๆไปปล่อยในธรรมชาติย่อมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกคุณหมอก็ไว้ในกรงค่ะปรากฏว่าเริ่มมีแผลตามเท้าตอนแรกก็หาสาเหตุเอ๊ะเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาแพ้โลหะแพ้กรงแพ้โลหะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ในห้องปูนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตน่าสงสารมากถ้าสมมติว่าเขาคนแรกที่นำออกมาจากป่าไม่เอามาเลี้ยงนะคะน้องคนดีเขาก็จะอยู่ในป่าซึ่งในป่าไม่มีโลหะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เขาแพ้ก็จะเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เขาก็จะไม่แพ้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับแม่ของเขาด้วย
1: แล้วพอเขากันเลียเนี่ยใส่เพราะว่าเขาเลียตัวเองเหรอเขา
0: ก็คือพอเป็นแผลค่ะเขาก็เลียตัวเองเลยพอมีแผลปกติของสัตว์นะคะพอมีแผลเขาก็จะเลียก็เลยต้องใส่ปลอกคอกันเลียด้วย
1: เห็นไหมแทนที่เขาจะได้อยู่ในป่ากลับต้องมาอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ควรออกมาเลี้ยงนะแล้วก็น้องคนดีรู้ไหมครับว่าโดยปกติแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่องอย่างนี้หรอกนะ
2: ดุร้ายมาก
1: ดุแล้วก็เก็บตัวมาก
0: ใช่ค่ะเหมือน
1: ไม่แน่นะตัวนี้โตไปอาจจะดุร้ายขึ้นมาก็ได้ตอนนี้อาจจะดูเชื่องแต่สัญชาตญาณสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่ควรจะไว้ใจเขาเลย
0: อันนี้เรียกว่าแมวดาวค่ะแมวดาวเนี่ยถ้าดูจากภายนอก หน้าคล้ายๆแมวบ้านไหมคะ
2: หน้าคล้าย
0: แมวบ้านแต่ว่าเขาจะมีลายเป็นจุด
2: ๆเขาปีนต้นไม้เหรอคะ
0: ไม่เหมือนแมวบ้านใช่เขาจะชอบปีนต้นไม้ด้วย
1: ค่ะบางทีก็ชอบอยู่ในกล่อง
0: ใช่อยู่ในโพรงจะเห็นว่าจะทำกล่องไว้ให้เพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในกล่องถ้าเราไม่มีกล่องให้เห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้จะชอบอยู่ในโพรงไม้เป็นพุ่งๆแต่อันนี้จะชอบอยู่ในกล่องแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแมวดาวที่ถูกรถเหยียบมาแต่ว่าเป็นแมวดาวป่าแท้ๆเลยคือออกมาจากป่าเลยทีนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปอะค่ะเขาเอารถเหยียบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขาก็จับออกมาให้เรารักษาหลังจากรักษาเนี่ยพบว่าเขาเดินได้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นปกติ 100% ทีเราก็เลยกลัวว่าถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยค่ะ
1: ใช่อาหารไม่ได้กินไม
0: ่
1: ได้ก็เสียชีวิตได้
0: ก็จะเสียชีวิต
1: ได้กินเลยมั้ย
0: ได้กินมั้ยคะ
1: ได้กินเลยมั้ยนี่เป็นกลิ่นสาบของเสือ
0: ใช่ค่ะ
2: กลิ่นสุดยอดเลย
1: สุดยอด
0: ไหมสุดยอดไหมอ่ะทีนี้มาลองดมอีกกลิ่นนึง
1: นี่
0: ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมๆไหม
2: หอมอ่ะ
0: เขาเรียกว่าหมีขอ
1: หมีขอ
0: ค่ะหมีขอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กลุ่มหมีนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนจะสับสนหลายๆคนจะสับสนว่าเขาคือหมีหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่เนาะ
1: อีกชื่อนึงชื่อว่าบินตุรง
0: ใช่บินตุรง
1: บินตุรง
0: ข้อเด่นของหมีขออีกอย่างนึงแล้วคนนี้เห็นหางเขาไหมคะเขาสามารถใช้หางเนี่ยในการเกาะจับสิ่งต่างๆได้ดีคล้ายกับมือเลยทีเดียวบางทีเวลาที่เขาปีนต้นไม้เนี่ยเขาก็จะหางจับแล้วก็ห้อยหัวลงมาเดี๋ยวต่อไปฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นโซนของนกแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆค่ะตรงนู้นก็จะมีพวกลิงลมหร
1: ือ
0: นางอายตอนนี้เนี่ยคือเราได้รับนางอายมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการรวมเขาด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคุ้นกับกล่องก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปปล่อยข้างในรวมกัน
1: เห็นนางอายไหมเห็นนางอายไหม
0: นี่
1: ดูกล้องนี่เขาติดกล้องเอาไว้ด้วยเห็นปะ
0: อันนี้จะเป็น
1: นี่
2: น
1: ี
2: ่ค
0: ่ะอยู่นี่กล้องเนี้ยก็คือเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมค่ะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาออกมากินอาหารกี่โมงกินอะไรกินอะไรบ้างนะคะอ๋อ
1: ก็จะเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมพูดง่ายๆอีกอย่างนะพวกนางอายเนี่ยน่าสงสารมากเลยรู้ป่ะคนดีเขาต้องเอานางอายมายังไงรู้ไหมเขาต้องฆ่าแม่ฆ่าแม่เพื่อเอาลูก
2: เอามาตั้งแต่เล็กๆเขาฆ่าแม่ยิงปุ๊บจับลูกออกป
1: ุ
2: ๊บเอาไปขายเอาไปเลี้ยงมั่ง
1: ใช่เขาฆ่าแม่เพื่อเอาลูกแล้วพอเขาเอามาขายกันนะเขาชอบตัดฟันนางอายอีกเพราะว่าเขากลัวนางอายกัดเขาก็ตัดฟันพอตัดฟันเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาฝีรากฟันเนี่ยตรงเนี้ย
0: ติดเชื้อ
1: เป็นฝีเลยทำให้นางอายกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ผอมลงเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องออกมาเลี้ยงด้วยแล้วอาหารการกินอีกคนชอบคิดว่านางอายกินอะไร
2: นางอายกินกล้วย
1: นี่ไงมันเป็นคนที่ความเข้าใจผิดว่านางอายกินกล้วยนางอายไม่ได้กินแต่กล้วยไงเขากินแมลงเล็กๆเขากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยกินหลากหลายเหมือนคนอ่ะพูดง่าย
2: ๆ
1: นะ
2: สงสารน้องนางอาย
0: มี2ตัวนี้นะคะน้องคนดีมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เขาอายุได้2เดือนมาด้วยกันเป็น2พี่น้องเป็นแม่เดียวกันตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับมาเนื่องจากว่ามีพ่อค้าค่ะเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็จะนำไปขายเพื่อให้เขาไปกินอุ้งตีนหมีแต่ตอนนั้นเขายังเด็กใช่น่าสงสารมากทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับมาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเห็นก็คือเราจะไม่ค่อยให้คนเล่นด้วยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงให้เขาเชื่องบางทีเนี่ยเราจะสมมุติเอาอาหารไปแขวนให้เขาหาอาหารเองนะคะ
2: แล้วทำไมเราไม่ปล่อยเขาไปเลยล่ะคะปล่อยเขาไปสู่ป่าของเขาไปเลย
1: ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอปองก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่การที่เราเอาไปปล่อยเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาของที่ผิดกฎหมายไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมีความผิดด้วยคราวนี้เราต้องรอศาลก่อนว่าเขาจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะคือเจ้าของได้ไหมเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ผิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายจริงแล้วศาลพิจารณาว่าเจ้าของผิดคราวนี้เขาก็ยกเขาจะให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยยกมาให้กับเป็นกรมอุทยานหรือว่าพิจารณาเข้าโปรแกรมการคืน เขาสู่ป่าขบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากมากจับออกมาง่ายจะตาย
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในป่าเนี่ยอยากได้ตัวไหนจับออกมาเงี้ย
0: ใช่
1: แต่พอผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกว่าสัตว์ที่ออกมาเนี่ยจะได้กลับเข้าไปสู่ในป่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยตรงเนี้ย10ปีคิดดูบางตัวก็ตายอยู่ในกรงไม่ได้กลับป่า
3: เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นครับหมอปอนพาเราไปเก็บมดแดงซึ่งมดแดงเป็นอาหารที่จำเป็นมากสำหรับสัตว์ชนิดนึงกว่าจะได้มดแดงแต่ละตัวลำบากมาก

0: ต้องยอมโดนกัดเล็กน้อยและเมื่อหาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาจนถึงประมาณ3ทุ่มณเวลานั้นผมก็สงสัยจริงๆครับสัตว์ที่เราจะไปพบคือตัวอะไรกันแน
1: ่โหห้องนี้ไม่มันลึกลับจังเลยค่ะแล้วทำไมเราต้องมาเตรียมของแบบนี้ด้วยอะคะแล้วสัตว์ที่เราจะไปดูนี่มันคือตัวอะไรล่ะคะ
2: หมอยังไม่บอกน้องคนดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปที่ห้องที่อยู่นะคะเจอไหมคะ
1: โอ้ย
3: ไอ้นี่ไง
1: อยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ
2: ตัวอะไรคะ
1: ตัวนิ่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนี่คือตัวนิ่มหรือเรียกว่าลิ้นนะคะชื่อเดียวกัน
3: นี่คืออาหารที่จะเตรียมให้เขาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตัวนิ่มเนี่ยเขาจะกินอาหารก็คือพวกมดกับปลวกถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนขดอยู่ในกล่องไม่โผล่ออกมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วก็หาอาหาร
1: โอ้นี่คะเขาใช้ลิ้นค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมคะเขาใช้ลิ้นเพื่อจะกดอาหารนี่ให้เห็นกันจังๆเลยค่ะ
2: ตัวนิ่มนะคะเวลาเขาจับได้เนี่ยบางทีจับได้เป็นร้อยๆตัวค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาส่งถึงเราเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยบางทีก็เหลือครึ่งเดียวประมาณ50ตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยตายไปอีกเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือสัตวแพทย์ก็คือใช้เวลาบางทีอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอย่างที่มาครั้งนี้ค่ะหมอได้มาประมาณ33ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัว
3: โ
2: อ้ประมาณ 80% นะคะอัตราการตายรวดเร็วมาก
3: น้องคนนี้คิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอาไปเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะเขาจะหามดให้กินได้ทุกวันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการหามดเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อจำกัดก็คือฤดูกาลด้วยอย่างฤดูนี้เนี่ยพอฝนตกปุ๊บมดก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการหามดก็จะยากขึ้นค่ะเวลาเราเลี้ยงอะค่ะจะมีการปรับสูตรซึ่งจริงๆตัวนิ่มหรือลิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะศึกษา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT Worlds ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จ

0: เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศส

0: ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิติคุณกิจการพระมหากฤษณกิติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอมและตัวอักษรพ่อสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพ่อสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกฏทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกฏทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
0: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
1: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นสนามอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์เมื่อปี2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับ ถยนต์

0: ที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกออกปึ๊บเรียบพุทธไปหันพุทธ

0: 6
1: อึ๊บ
2: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกิจยสภาแล้วนะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

หลังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาบพระภูสายโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตันสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

ติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

ะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

หลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิ

0: ิธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
1: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาดเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสนับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2
2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ปนัญญิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นสมเด็จพระกฤทธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้นางนวลพันธ์ล้ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้เวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคละชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลาเนียนจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทางนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลาเนียนจิตรดาช่ว
ช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติ

หน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษด้านหน้าบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัทบราโว่ BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในด้วยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโห

0: นี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝั

0: ดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยเว้ย
1: ใหญ่เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วย
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกัน
0: มาก
1: ินเลยมาก
0: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
4: เฮ้ยซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: หลักฉะนั้นแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สให้ความร้อนสำหรับต้มน้ำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะค่อยๆปล่อยแก๊สไม่ได้แบบใช้ให้มันแรงเกินเพราะว่าเราจะลดพลังงานด้วยแล้วก็ค่อยๆปรับ
0: ระยะเวลานาน
1: ประมาณ12ชั่วโมงค่ะประมาณครึ่งถังอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ถัง48ลิตรใช่ไหมประมาณสัก
1: 48กิโล
0: กว่าจะได้เขตสักดอกนึงเนาะได้ครับนั่นเดี๋ยวพาผมไปลงเดินถัดไปเลยครับอันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ย
1: ตัวนี้เป็นระบบคูลิ่งแพ็คค่ะตัวนี้มันเป็นแผงคูลิ่งแพ็คที่ช่วยทำความเย็นนะคะ
0: อ๋อตัวนี้คือเป็นกระดาษใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นกระดาษกระดาษลูกฟูกอะค่ะ
0: แล้วก็อากาศที่เข้าไปข้างในมันจะเกิดความชื้นเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมันจะทำให้เกิดไอละอองไอซึ่งไปเป็นก้อนฝอยเหมือนทำเป็นก้อนฝอย
0: อ๋อแปลว่าตัวด้านในห้ามอุณหภูมิร้อนโดยเด็ดขาดตัวเชื้อเห็ดมันจะตาย
1: เราจะควบคุมไม่เกินให้มันอยู่ประมาณ25องศา
0: 25องศานี่คือเปิดแอร์ที่ประหยัดแต่ว่านี่ก็
1: จะพยายามควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้มันเกิน
0: อ๋อใช่นี่จับ
1: มันเย็นใช่ไหม
0: เย็นใช่นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปด้านใน
1: ได้ค่ะ
0: นะครับได้ครับโอเคครับ
1: เชฟคะรบกวนใส่ขอให้เปลี่ยนชุดก่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่เราต้องใส่ชุดก่อนเข้าใช่ไหม
1: เพราะตัวจริงๆแล้วเห็ดหลินจือมันมีตัวสปอร์มี
0: อ๋อมันจะได้แบบสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วไม่มีการ

0: เพื่อนเนาะ
1: ผ่านขบวนการที่เรานึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เรามาเพาะเชื้อ
2: เพาะเชื้ออ
1: ีก1เดือน
2: 1เดือน
1: หลังจาก1เดือนเสร็จเราก็เข้ามา
2: ลงนี้อีก3เดือน
1: ลงนี้เขาเรียกว่าลงอะไรนะครับ
2: เป็นลงเปิดหน้าดอก
1: ลงเปิดหน้าดอกทั้งหมดเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับพี
2: ่ในลงนี้บรรจุได้ 10,000 ก้อน
1: เราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าดอกมันจะเปิดครับ
2: ใช้เวลาเลี้ยงต่ออีก1เดือนนะคะ
1: อีกเดือนนึงเลยเหรอครับ
2: ถ้าแก่แล้วเนี่ยประมาณ3เดือนถึงจะเก็บได้ต่อ1ดอก
1: อีก3เดือนเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยกว่าจะได้กินเห็ดสักดอกทำไมมันนานเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบคือเห็ดหลินจือเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการดูแลแล้วก็ค่อยๆดูแลให้จนกว่าจะดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง
1: แปลว่ามันโตช้าด้วยใช่ไหม
2: ใช่มันโตช้าด้วยเหมือนว่าให้ตัวเห็ดได้สารสำคัญเราใช้มาตรฐานของสากลเข้ามาดูแลมีการอบรมให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี
1: ้
2: ค
1: ่
2: อนข้างจะต้องให้มีความเชี่ยวชาญหลังจากที่เก็บเห็ดแล้วในอายุที่ครบกำหนดนะ
1: ครับ
2: เราก็เอาไปล้างตัดแต่งแยกไซส์แยกขนาดแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเข้าขบวนการของตากที่โดมพลังงาน
1: อ๋อตากต้องใช้พาราโบลาโดมแน่นอนเลย
2: พาราโบลาโดมใช่
1: ฉะนั้นผมอยากเห็นแล้วว่ามันตากเห็ดในลักษณะแบบไหนแล้วพี่แยกเห็ดเป็นลักษณะประเภทต่างๆสัดส่วนความเข้มความอะไรอย่างงี
2: ้
1: รบกวนพาไปดูที่ผมตั้งใจมาวันนี้เลยครับพาราโบลาโดม
2: ครับ
1: พี่วิวครับอันนี้ก็คือโดมพาราโบลาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะตัวนี้หลังจากที่เราได้โดมมาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลย1สะอาด2ตากได้ปริมาตรเยอะๆความร้อนอุณหภูมิค่อนข้างที่จะ
1: ดีเลย
2: นิ่
1: งเลย
2: เพราะที่นี่มันแสงแดดอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แดดแรงมาก
1: ครับมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟไหม
2: ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้ว
1: อ๋อนี่คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดเลย
2: พลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว
1: สีของเห็ดล่ะครับ
2: สีของเห็ดนี่ก็ยังสีสวยสีสภาพเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาตากประมาณ 3-4 วันเท่านั้น
1: ผมอยากถามว่าเห็ดให้อะไรกับพี่บ้างครับ
2: จริงๆเราก็มุ่งมั่นที่จะเอาเห็ดเจอสายพันธุ์ขององค์พ่อหลวงที่ท่านวิจัยไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ให้ดูแลรักษาคนบ้านเรา
1: เห็นพี่บอกพี่มีแนวคิดในเรื่องของการจะช่วยในการประหยัดพลังงานดีครับ
2: ค่ะถ้าคนมาดูที่ฟาร์มเนี่ยหลังจากเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยก็คุณก็จะได้ดูเรื่องโดมพลังงานดูเรื่องกระบวนการลดพลังงานไฟในเรื่องของการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้หรือในเรื่องของระบบประปาระบบน้ำ
1: ระบบน้ำ
2: เราก็ใช้น้ำไหลเวียนเพื่อมา
1: แบบใช้ให้ได้คุ้มค่า
2: ให้มันโฟอยู่ในระบบในฟาร์มเรา
1: แต่ยังไงวันนี้นะครับผมน่าจะเอาโปรดักต์ของพี่เนี่ยแหละครับมาปรุงอาหารให้กับพี
2: ่เราใช้ตัวเห็ดหลินจือที่มีการสกัดเรียบร้อยแล้วถ
1: ึ
2: งเป็นสารสำคัญสูงสุดเลยเดี๋ยวให้เชฟเลย
1: เหรอครับขอบพระคุณมากนั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับคร
2: ับ
1: เห็ดหลินจือแม้จะมีสรรพคุณทางยาแต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับควรเลือกซื้อแบรนด์ที่ใช้เห็ดหลินจือจากฟาร์มระบบปิดที่ได้มาตรฐานในการปลูกมีการควบคุมอุณหภูมิมีการใช้สารสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าเห็ดหลินจือที่เราได้นั้นจะบริสุทธิ์และอุดมไปด้วยสารสำคัญนานาชนิดและที่สำคัญคือจะไม่ปนเปื้อนสารเคมีเพื่อให้เวลาบริโภคแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูพิเศษนะครับให้กับพี่วิวกันนะครับโดยใช้วัตถุดิบหลักๆนะครับก็คือตัวของเห็ดหลินจือนะครับปกตินะครับที่พี่วิวบอกว่าเห็ดหลินจือเนี่ยถ้าเกิดเราได้มาเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบดอกเนี่ยครับก็จะมีรสชาติขมนะครับตอนนี้นะครับพี่วิวบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือเอาเห็ดหลินจือไปสกัดโดยการใช้วิธีแบบสเปรย์ดายนะครับตัวนี้เราก็จะได้แบบเป็นผงของเห็ดหลินจือลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆนะครับรสชาติมันไม่ขมมันสามารถเอามาปรุงอาหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้เรียกว่านวัตกรรมแบบนี้นะครับสุดยอดเลยครับผมก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่เอามาก็คือโจ๊กนะครับและที่สำคัญพอใส่ตัวของผงของเห็ดหลินจือครับมันก็ทำให้ทานง่ายดีต่อสุขภาพด้วยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโจ๊กเห็ดของพี่ครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ทำเนื่องจากตัวของเห็ดเนี่ยส่วนมากจะเป็นแคปซูลแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างขมนิดนึงแต่ว่าพี่เองก็มีนวัตกรรมใหม่ทำออกมาดีมากแล้วไม่ขมลองชิมดูสิครับว่าไม่ขมจริงไหมอัน
1: นี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะในการทานโจ
0: ๊กใช
1: ่เดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาต
0: ที่เหลือให้พี่ชิมครับด้านนั้น
1: อร่อยมากเลยนะ
0: ที่นี่สามารถเพาะเห็ดนานาชนิดโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยครับเริ่มตั้งแต่วัสดุเพาะการเขี่ยเชื้อการนึ่งการปฏิบัติดูแลรักษาจนเจริญเติบโตเป็นกระทั่งเห็ดติดดอกและการเก็บเกี่ยวเห็ดที่ผลิตได้จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและยังคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นการเพิ่มพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเราเลยครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำจืดเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้ายอุ้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมน
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ไม่หน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเอออาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอ้ยงี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไงไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้

0: ฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
1: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
0: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหก
1: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
0: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
1: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
0: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
1: ใช่
0: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
1: ใช่
0: น้ำก่อยก็ได้
1: ใช่
0: น้ำจืดก็ได้
1: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
2: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
1: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำกร่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้ไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์มีความสามารถในการปรับตัวได้
0: เรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพง3น้ำนี่
1: เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
0: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
1: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
2: เลี้ยงมาเยอะ
1: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
2: เดี๋ยว
1: ครับ
0: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
1: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายก็คือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อนะครับ
2: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
1: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาทั้งตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
1: ้
2: างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
1: ใช่ครับ
2: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ําก็มีตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันน
1: ึ
2: กออกป่ะในน้ําจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
1: ครับ
0: แมนบ
1: อแมน
0: ทำไมต้องเป็นกระพง
1: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
2: มี
1: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
2: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
1: ใช่ครับ
2: เป็นหลักเนาะ
1: ใช่ครับ
2: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
1: มีปลากระพงเป็นหลัก
2: อันนี้คิดอย่างนี
1: ้ครับ
2: เออ
1: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
2: เออแล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับมีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
0: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาหรือไม่มาอยู่กับปลากระพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุ้นเคยกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
2: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
2: ์
1: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
2: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อไม่ได้ถูก
1: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
2: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
2: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
1: ใช่คร
2: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
2: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมต้องนั่ง
2: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
1: ไม่หรอกครับ
2: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะท่านไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนอะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมา ัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงๆตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
2: ไม่ธรรมดา
0: ถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสระน้ำ
1: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
2: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟร์มฟาร์มขนาดใหญ
1: ่
2: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
1: ใช
2: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
1: ่
2: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
2: ่
1: คร
2: ับทีนี้ไม่มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
1: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
2: ๆ
1: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
2: อ
1: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้น
2: โอ้โห
1: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
2: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
2: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
2: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: ครับ
2: ดูสิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
2: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
2: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได
2: ้พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไป
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
3: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมในมาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลากระพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สอง
2: คลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช
1: ่เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้วิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค
2: ็
1: ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะนึงเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเรื่อยเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงทุกบ
2: ่อใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เลขนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
2: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคืออย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โต ครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
3: ี
2: การ
3: โตเร็วแน่นอน
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้แล้วเรียกหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
2: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะอาหารล่ะ
2: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
2: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
2: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากม
1: ัน
2: สามารถดึงดูดให้ปลาคงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
2: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์เก้าก
1: ็
2: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
2: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
2: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก
1: ็
2: คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งพอน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งคร
1: ับ
2: เราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
2: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งคร
1: ับแสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
2: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
2: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
2: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
2: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบๆมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
2: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
2: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
2: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
2: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
2: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
2: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
2: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำค
2: ือ
1: แบบชิวๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างงี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
2: ใช
1: ่
2: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
1: อ
2: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
2: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
2: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
2: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
2: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
2: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
2: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักตัวคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ละ
2: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
2: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
2: ่ใช่คร
1: ับ ผมบอกอาหารมีหลากหลาย
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
2: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
2: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9ค
1: ือ
2: เบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
2: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นะ
2: ไม่ใช่เป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
0: ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเนี่ยเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่โล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันตอนสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
2: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ขับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับคนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไ
2: ป
1: ตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะคะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมื่อถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเราโตช้า
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้นครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
1: ่อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
0: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่มั้ยครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทําปลาที่ดีทําปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละอันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส
1: ์
2: ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
2: อ่
1: ะปลาไซ
2: ส์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่จะเติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลากระพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่ เรียกว่าเขาเรียกฟิเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: ๆมีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
2: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม

0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอมแต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปต์กับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม่มีก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: GMP GAP อะไรเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลายแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่
1: คร ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTapเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแต่เดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมาครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภอแต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเล
1: ย
0: คืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงที่เล้าใจ
0: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได้ใช
1: ่ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำบ้านฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออก
0: ครับ
1: หรืออะไรอย่างนี้มั้ย
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเดียวไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เอง หลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปากกับผม
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับบาผมยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: น่าดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคแต่อย่างใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธ

0: 3ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลท่านสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: สอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเอทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: ูม้าที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตทางทะเลของชาวบ้านบ้านหัวแหลมชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าไม่ใช่พลังแห่งการอนุรักษ์ของชุมชนที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้อ้อมรัตนังศิลปินล้านนาจากจังหวัดเชียงใหม่สาวรุ่นใหม่ผู้มีความหลงไหลและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในหลากหลายแขนงจะเป็นแขกรับเชิญพาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
1: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนังเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะเจ้า

0: เกิดมากะหันดอยม่อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยลึกๆ กันเลยเป็นคนที่ชอบทะเลเจ้าวันนี้บ้านหัวแหลมจังหวัดจันทบุรีเจ้าที่ชุมชนนี้ที่หันเป็นพิเศษก็คือมีธนาคารปูนะเจ้าซึ่งเมื่อเคยหันมาก่อนปกติเขาหันปูก็คือหันที่มันมาบนจานแล้วหรือว่าหันในสารคดีที่เป็นตัวเฉยๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าปูตัวน้อยๆมันเป็นอย่างไร
1: ศิลปินจากภาคเหนือที่คุ้นเคยอยู่แต่กับป่าเขาและวัฒนธรรมล้านนาบรรยากาศและวิถีชีวิตชายทะเลเป็นสิ่งที่เธอห่างไกล
0: มายืนตรงนี้อากาศดีมากนะคะได้บรรยากาศแบบริมทะเลคือสำหรับคนที่อยู่ดอยมาตลอดนี่ถือว่าฟินมากนะคะที่เห็นข้างหลังนี่คือหมู่บ้าน
2: ครับก็เป็นหมู่บ้านหัวแหลมลักษณะในหมู่บ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน
0: ทุกครั้งที่นึกถึงทะเลจะไม่นึกถึงจันทบุรีเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็อากาศดีมาก
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกจับปูก็คือเล็กอวนปูเป็นอวนปูม้าตัวนี้ตาประมาณ4นิ้วครับบางที่ก็ใช้3นิ้วครึ่งบางชุมชนก็จะใช้2นิ้วครึ่งแล้วแต่ในชุมชนจะกำหนดกันแต่ที่เนี้ยเรากำหนดกันจะใช้ตา4นิ้วถ้าใช้ตาห่างเนี่ยปูเล็กจะไม่ติดเราก็จะจับแต่ปูใหญ่
0: ๆนอกจากเราทำประมงแล้วเราก็อนุรักษ์ไปในตัวด้วย
2: ครับผม
0: แล้วก็ทั้งหมู่บ้านก็จะใช้ตาเท่านี้เหมือนกันหมด
2: ครับจะใช้ส่วนใหญ่ไม่เกิน3นิ้วครึ่งครับ
0: โอ้ดีจังทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
2: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูกอันนี้เป็นธงครับสัญลักษณ์ลักษณะก็จะเห็นได้เป็นธงสีแดงสีอันนี้จะเก่าแล้ว
0: แล้วแต่เจ้าของ
2: ของไทยของ
0: อ๋อแล้วแต่ละคนก็จะคนละสีกัน
2: จะเห็นอยู่ตามหัวเรืออ
0: ๋อตรงนู้นใช่ไหมคะมีแบบยกข้ามของคนอื่นบ้างมีไหม
1: ก่อนที่จะมีการทำธนาคารปูม้าอย่างในปัจจุบันชาวบ้านบ้านหัวแหลมก็เคยจับปูม้าที่มีไข่มาบริโภคเหมือนในพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งปูม้าได้หายไปจากท้องทะเล
2: สมัยก่อนเราทำแล้วไม่ได้คุยกันก็คือต่างคนต่างจับไข่ปูเอาไปต้มไปอะไรเนี่ยโดยไม่ได้อนุรักษ์ก็คิดแต่ว่าธรรมชาติคงสร้างไว้ให้คืนได้อะไรเงี้ยก็จับจนปูม้าหมด
0: หมดนี่คือหมดเลยแทบจะไม่เหลือเลย
2: เครื่องมือนี่ต้องขายหมดเลย
0: ในช่วงระหว่างที่หมดไปเนี่ยนานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มแบบกลับมา
2: ประมาณ3ปี
0: 3ปีเลยเหรอคะ
2: 3ปีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปจับอย่างอื่นแล้วก็ต้องออกไปไกลขึ้นบางคนก็ติดหนี้จนกระทั่งปูม้ากลับมา
0: ปูม้ากลับมาหมายถึง
2: ธรรมชาติเขาผลิตกลับมา
0: อ๋อในช่วง3ปีนั้นเราก็ไม่ได้จับปูม้าเลย
2: ไม่ได้จับปูม้า
0: ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็กลับมาจับอีกครั้งนึงเนี่ยจับอย่างไรให้ยั่งยืนมาคิดกัน
0: โอ้โหเขาใช้เวลา3ปีเลยเหรอคะในการที่จะฟื้นธรรมชาติฟื้นเองนานมาก
2: นานมาก
1: จากที่เริ่มทำธนาคารปูม้าแค่5คนในปี2551ค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับปูม้าแบบอนุรักษ์ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ปัจจุบันชาวประมงที่จับปูจึงเข้าร่วมโครงการธนาคารปูม้าถึง30ครัวเรือนหรือครบทั้งหมู่บ้าน
2: คือเราจะไม่ว่ากันแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเห็นหลายๆคนที่ทำแล้วเกิดผลดียังไงให้เขาเห็นและคิดบวกดีฝ่าเราไปว่ากล่าวกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความสามัคคีในชุมชนครั้งที่เราทำแรกๆเนี่ยปีละ5เดือนพอเราทำไปสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็นปีละ8เดือนพอจากนั้นเนี่ยปีละ9เดือน10เดือนปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านบริเวณบ้านหัวแหลมหมู่เกียรติชัยเนี่ยจับปูม้ากันทั้งปี
0: มาแล้วต้องโบกมือไหมคะเฮ้ยอยู่นี่อะไรตื่นเต้นจังเลยไม่เคยเห็นเรือที่เป็นเรือชาวบ้านแล้วก็ออกไปหาของทะเลต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรือไซส์เนี้ยออกกี่โมงคะ
2: ออกไปประมาณตีหนึ่ง
0: อ๋อแล้วก็กลับมาเวลาประมาณมาแล้วเราจะได้เห็นปูแล้วค่ะมีอะไรตากอยู่บนหลังคาเรือเยอะมากนะคะเนี่ยดินทุกตัวตื่นเต้นมากมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะมันรวมกันเยอะมากแล้วมันก็ มันดิ้นทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นปูจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เหมือนได้เห็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านของชุมชนด้วยว่ากลางคืนเขาต้องออกไปทะเลนะกลับมาตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยประทับใจมากคือเห็นเขาตากปลาบนหลังคาเรือ
1: เดี๋ยวเราจะตามอ้อมไปดูว่าชุมชนที่นี่เขาทำอย่างไรกับปูไข่เหล่านี
0: ้ตัวนี้ไข่นอกกระดองเยอะมากค่ะ
3: นี่ทั้งหมดคือลูกปู

0: าแล้วคือไข่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าไข่
1: ไข่นอกกระดอง
0: ไข่นอกกระดองที่เราจะเอาไปปล่อยต่อเนี่ยนะคะประมาณ
1: ล้านกว่าตัวน่าจะเป็นล้านฝาก็คือปริมาณเขาคือต้องวัดที่ฟาร์มฟ่างกระดองยิ่งฟ่างปริมาณไข่ในกระดองก็ยิ่งเยอะ
0: ตอนนี้เราจะช่วยกันแยก
1: เอาตัวที่มีไข่ออก
0: เราจะจับตรงไหนดี
1: ตัวใหญ่ครับ
0: ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะเทียบกับฝ่ามือจะน่ากินขนาดไหนอ๋อเจอหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายถ้าไข่นอกกระดองเป็นสีแบบนี
1: ้เอาออกไว้ก่อน
0: อ๋อก็ใช้ได้
1: ครับว้ายระวังเกือบต้องจับอย่ามาโดนปากมันแถวนี
0: ้ถ้าโดนปากแล้วจะ
1: มันจะหนีบครับ
0: เนี่ยอ๋อโอเคเป็นความโชคดีของอ้อมค่ะตัวนี้ไข่นอกกระดอง
1: ครับ
0: เยอะมากค่ะเป็นล้าน
2: ๆหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำธนาคารปูม้าคือการนำไข่จากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลแล้วปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล
0: เหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ยหรือว่ามันจะหลุดง่าย
1: เหมือนพวกองุ่นอ่ะมันจะหลุดแต่เฉพาะเม็ดก้านมันจะยังอยู่ใส่ในถังแล้วรวมกัน
0: เราจะปล่อยปูสู่ธรรมชาติด้วยกันโอเคเรียบร้อย
3: ผมว่าถ้าเขาร่วมมือช่วยกันแบบนี้อนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับเราเอาขอแค่ 20% ให้มันรอดที่เราช่วยแบบช่วยธรรมชาติและให้ธรรมชาติช่วยตัวเองอีกหน่อยมันก็โอเคอยู่กันได้ครับพี
0: ่แล้วอันนี้เราจะเอาไปไหนคะ
1: เดี๋ยวเราจะรวบรวมใน

0: มาชิกของประมงพื้นบ้านฝั่งเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเอาไปที่กระชังปลาของโครงการพระรามรีอ่าวหูกระเบนจะมีอุปกรณ์ระบบเพาะฟักอีกระบบหนึ่ง
1: โอเคค่ะที่เชียงใหม่เราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะอนุรักษ์ในด้านวัฒนธรรมพยายามที่จะนำวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่เราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้พอมาเห็นเขาทำธนาคารปูที่นี่เราก็จริงๆแล้วการอนุรักษ์แล้วก็การบริโภคหรือการค้าหรืออะไรก็ตามมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกออกจากกันก็ได
2: ้ก็ที่ยังไม่เคลียร์ใครมันได้ไม่ดีพอเรื่องหลังจากเคลียร์ใครต่อจากเคลียร์ใครมาเนี่ยมันดีมาตลอดเลยอ่ะร่วมมือครับรวมมือกันทุกบ้านครับทำรอปูทำเขียวทุกบ้านบางคนก็มาปล่อยที่นี่บางคนก็ไปปล่อยตรงที่ก็จะมีคนมาเกียร์ตามบ้านตามเรือนี่เขาก็มี
3: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการธนาคารปูม้าในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา
1: ไข่อันนี้เป็นไข่ที่เราเอามาจากชุมชนขออนุญาตเรียกว่าเป็นไข่ปูของอ้อมนะคะเพราะว่าอ้อมเอาห่อมากับมือเมื่อเช้าเราต้องเทยังไงคะ
4: ต้องเทเฉลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราเติมเข้าเนี่ยมันจะพาเวียนเอง
1: ต้องเฉลี่ยกันระบบที่นี่จะแตกต่างจากที่ชุมชนทำกันเองยังไงอะคะ
4: ปกติแล้วถ้าเป็นของชาวบ้านที่เขาทำด้วยใช้ภูมิปัญญาของเขาเนี่ยก็จะเป็นถังพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำทะเลเข้าแล้วก็มีปั๊มลมใส่เข้าไปแต่ถ้ากรณีที่เราใช้ระบบแบบนี้เนี่ยระบบถังเพาะฟักอย่างนี้เนี่ยเราแปลงไข่ปูออกจากตัวแม่ปูที่มีไข่นกกระดองนะครับแล้วเราก็มาแบ่งใส่ในถังที่มีอยู่ถ้าไข่ปูมันตกตะกอนมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะถูกน้ำเนี่ยดึงกลับมานับหนึ่งที่นี่ใหม่โดยไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำสูบกลับมาแต่ใช้แรงยกของลมเดี๋ยวผมตักให้ดูเนี่ยคือด้านบนของน้ำในถังที่เราเห็นเนี่ยจะต้องข้างบนจะให้เป็นสีขาวข้างล่างให้สีเข้มแล้วก็ลูกปูเนี่ยจะว่ายเข้าหาแสงข้างบนนะครับในท่อน้ำล้นเนี่ยมันจะพาลูกปูเนี่ยไปอยู่ที่สวิงด้านล่างเราก็จะมาทำการรวบรวมลูกปูมาใส่ไว้ในนี
1: ้ในถังนี
4: ้นี่ทั้งหมดคือลูกปู
1: โอ้โหนี่คือแข็งแรงแล้วพร้อมแล้วนะคะ
4: วิ่งทุกตัวที่จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาติคืนนี้หลัง3ทุ่ม
1: ต้องหลัง3ทุ่มเท่านั้น
4: คือถ้าในธรรมชาติของเขาเนี่ยแม่ปูจะเริ่มเคลียร์ไข่เองตั้งแต่2ทุ่มแล้วจบที่ตี3
3: นี่คือลูกปูที่ได้จากไข่ที่ชาวบ้านนำมาส่งให้ศูนย์อนุบาลจนพร้อมที่จะปล่อยลงสู่ท้องทะเล
4: โครงการในเรื่องของธนาคารปูม้าจะเป็นรูปแบบนึงของธนาคารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตเนี่ยแต่ต้องได้รับการชี้แนะที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้ชาวบ้านทำตามลำพัง
1: ดีใจมากเหมือนเราได้ปล่อยปูหลายสิบล้านตัวยิ่งแบบเวลาตักลูกปูตัวเล็กๆอะค่ะขึ้นมาในแก้วแล้วแบบส่องดูเนี่ยโอ้โหมันเยอะมหาศาลมากๆแล้วพอเราลองจินตนาการว่าหลายสิบล้านตัวที่จะลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยพอโตแล้วมันจะแบบทำให้ระบบนิเวศในน้ำมันดีขึ้นหรือว่าชาวประมงหรือว่าชาวบ้านชุมชนก็จะใช้ประโยชน์จากปูที่เราปล่อยลงไปได้อีกมากมายมหาศาลมากๆทีนี้หลังจากที่เราปล่อยปูน้อยๆลงไปในทะเลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูแลต่อจากนั้นอีกไหมคะ
4: เราเรียกตัวนี้ว่าสังเชือกซึ่งเป็นบ้านปลาซึ่งนี่มันทำมาจากโพลีโปรพิลีนเราจะต้องทำให้เขาเป็นเส้น
1: ฝอย
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวมันดูเหมือนเป็นที่หลบซ่อนได้มากเนี่
1: ย
4: ปลาเล็กเนี่ยขึ้นมาใสกันพอครบ2สัปดาห์พวกนี้จะมีเมือกลื่นเกิดขึ้นพอไหลน้ำเริ่มเข้าปลาม ี
1: ไหลก
4: ิน แล้วก็ปลาที่กินลูกปลาก็จะเข้ามาซ้อนก็จะซ้อนเป็นชั้นๆจนกระทั่งเกิดระบบนิเวศแนวดิ่งซึ่งในธรรมชาติเกิดเองไม่ได
1: ้จริงๆแล้วเวลาเราคิดจะทำอะไรเราอยากจะทำงานใหญ่สักอย่างอยากจะอันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามช็อตไปไกลมากเกินไปค่ะจริงๆของง่ายๆแค่นี้แล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยแค่200กว่าบาทเลยแต่ผลที่ได้มันได้เยอะมากโอ้โหตายแล้วเอาหรอ
5: ลอง แป๊บนึงนี่มีดจอดเลย
1: น่ากินมากค่ะ
3: ปูม้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าจะถูกนำมาต้มและแกะเนื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่และช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการแปรรูปด้วย
1: มาถึงตรงนี้แล้วหอมมากนะคะกลิ่นนำมาก่อนเลยนะคะอันนี้เรากำลังต้มปูใช่ไหมคะคุณยายเป็นมือต้มเราต้องต้มนานไหมคะ
6: ต้มประมาณ20นาที
1: 20เนี่ยต้องจับเวลาเป๊ะเลยไหมคะ
6: ค่ะต้องเป๊ะค่ะเพราะปูเราแกะถ้าต้มนานไปบางทีมันก็เนื้อมันจะเรียกอะไรจะยุ่ย
1: แล้วถ้าเกิดไม่ถึงเวลา20นาที
6: เหมือนกันแกะยาก
1: ก็เละเหมือนกัน
6: มันเปลือกมันจะไม่กรอบ
1: ยังเปิดไม่ได้นะตอนนี้
6: เปิดได้ค่ะเปิดได้ไม่เกี่ยวค่ะเอาเปิดได้ก็แต่จะเวลาตัดเท่าไหร
1: ่โอ้โหตายแล้วแหมหอมแล้วก็สีสวย
6: ค่ะ
1: ได้ตัดโอ้ไม่ร้อนหรือว่าทำทุกวัน
6: ค่ะนี่เป็นก้อน
1: โอ้น่ากินมากค่ะหวานมากค่ะอร่อยมากนะคะชิมสักขนาดนี้แล้วหนูขออีกสัก5ตัวได้ไหมคะก็ให้อิ่มไปเลยนะคะ1มือนี่เป็นของเราค่ะเอาไว้นะคะ
3: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สำคัญที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค
1: เอาหร
5: อลองตักถึงนี่มีดจอดเลย
1: มันยังบอกพูดน้ำหนัก
5: มือตั้งได้ก็ได้
1: ได้แล้ว อันนี้ก็ใช้ได้
5: ใช้ได้
1: แงะปั๊บเละเลยนะคะได้อยู่ได้อยู
6: ่กับกัน
1: อ๋อกับอีกด้านหนึ่งแห่งผิดด้านน่ากินมากค่ะเนื้อเห็นเขาแกะปูแยกชิ้นเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาที่เราซื้อปูกินกันมาตลอดเนี่ยเรากินกันไม่คุ้มเลยแอบไปเรียนมาแล้วต่อไปจะกินปูได้คุ้มกว่านี้ค่ะ
5: ธรรมดาก็รับจ้างก็ไปทั่วๆนี่มันมีปูแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดตากอะไรเงี้ยมันนั่งอยู่ในร่มเงี้ยแกะจำแกะทุกวันเนี่ยได้มากได้น้อยแกะทุกวันเลยดีถ้ามีแกะปูไม่ไปหาหอย
1: วันนี้พี่เต็มจะสอนน้องทำจ้อปูปกติก็เคยแต่กินเฉยๆนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเห็นว่ากระบวนการจะทำยังไงเราเริ่มเลยเนาะ
7: มีหมูบด
1: เนื้อปูเป็นปูมากเลยนะคะ

0: ตอนนี้นึ่งเรียบร้อยแล้วสวยงามน่ากินมาก
1: จำได้ไหมของ
0: ตัวเองเห็นของตัวเองแล้วจำได้ทันทีนะคะเพราะว่าลักษณะจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกใช่ไหมคะ

0: just the same.
1: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้เพียงลำพังความพยายามในการทำธนาคารปูม้ากว่า10ปีที่ผ่านมาของชุมชนบ้านหัวแหลมแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังความสามัคคีของคนในชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
2: ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่บัดนี้รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีแต่ตำนานคำว่าปูม้าคือทุกคนช่วยกันทำได้ชาวประมงไม่ขายปูไข่นอกกระดองพ่อค้าไม่ซื้อปูไข่นอกกระดองผู้บริโภคไม่ทานปูไข่นอกกระดองแค่3อย่างเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรยั่งยืน 100% โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปรอธรรมชาติหรือไปรอสิ่งอื่นสิ่งใด
0: ในชีวิตเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้ทำแบบนี้มีประโยคนึงของพี่เกาที่พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะต้องขายให้พ่อค้าคนกลางขายในราคาที่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านดูแลกันเองช่วยกันอนุรักษ์จับมาไม่ต้องจำนวนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ขายกันเองได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าชื่นชมจังเลยอ่ะพยายามคิดอยู่ตลอดว่าเราจะนำกลับไปใช้กับที่บ้านเรายังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: นอกจากปูจะมีอะไรติดไหม
3: ก็จะมีหมึกกระดอง
4: มีปลากระเบนพวกนี
2: ้ปลากระเบนกินได
3: ้กินได้ครับราคาดีด้วย
2: ไม่เคยกินต้องมาชิมถึงที่แบบนี้นะคะถึงจะได้แบบฟิลอร่อยแบบนี้จริง
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกแล้วก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2

0: คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
1: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
0: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านก้างเคียงเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: ามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ครูนกเป็นแม่เหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่ค่ะ
0: ก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
1: นี่ก็คีบทองใส่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
1: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมอีก
0: ดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล
1: ่
2: า
1: แล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากจะกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
5: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปได้นะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกกุนคนครับ
5: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
5: แล้วกว่ามันจะละลายได้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
5: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทั้งๆที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะค่ะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
1: ตอกนี้นั่นแหละแต่ยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
5: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
1: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกในนี้ก่อน
1: แล้วทีนี้ชอกุนเอาเปลือกก่อนเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
5: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
1: นะก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
5: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี้
3: นั่นแหละ
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
1: ค่อยเนี่ย
2: นี่คุณชกุลเอาไหมแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับชกุล
1: เย่
2: ออกแล้วไม่เป็นไรนี่ชกุลเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบมันดิ้นอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
1: นี่สิชก
2: ุลทองใหญ่ด้วยไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่งครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
1: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
2: โอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
3: เจ็ดอีกสามอีกสาม
2: แล้วของพี่เฟย์ใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ฝั่งละสิบแล้ว
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
1: เอาบ้าไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วค่อยใส่ลงไปเอาไหมค่อยใส่ลงไป
1: หนูแบ
2: ม
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วหนูก็ค่อยเทมือของหนูลงไปเออครบหรือยังคะน้องปั้น
3: ครบแล้วค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ

0: 小姑妈妈来问吗？
1: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัดปัดเองตักนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
3: แป้ง
0: แป้งหรือน้ำตาล
3: น้ำตาล
0: แล้วมันจะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
1: กี่ถ้วยแล้วคะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
0: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค
1: ่ะ
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
0: หยีลองทำ
1: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
0: ระวังค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
0: นู่นได
5: ้คน
1: คนเลยค่ะ
5: คนเลยคนเลย
3: ร้อนอยู
1: ่ร้อน
0: อย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
0: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
0: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
4: คนเลยคนเลยแต่ไม่
0: วาย
5: เอาแป้งลง
0: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
1: ว่าได้แล้วนะคะ
5: ได้แล้ว
0: เดี๋ยวให้
1: คุณแป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
5: ค่ะ
1: ค
0: ือลองจับดู
1: นะคะจับก็ร้อนอย
0: ู่นะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
1: สบายเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะพี่เฟย
5: ์ระวังนะคะสบายหน่อยสบายหน่อย
1: วางเลยค่ะ
0: โอ้โหโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
1: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
0: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
1: จากแป้งค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะมาตั้งแต่อบมาแล้ว
0: อบอะไร
3: อบอะไรมันที
1: เก
0: ่
1: งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
0: ได
5: ้ค่ะ
0: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
1: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
1: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
0: ฟองเยอ
1: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
0: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
6: เคยค่ะ
0: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนม
5: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
1: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปล 100% นะคะ
0: ใช่ทองคำเปลเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
1: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวลงคุณครูหน่อย
3: แล้วเราต้องทำยังไงต่อ
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
0: หอมไหมหอมบ้าง
3: หอมหอม
0: หอมหอมไหมหอมไหม
3: หอม
0: ค่ะ
3: เหนียวนะ
0: ร้อน
1: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
0: ค่ะ
5: ใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
0: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
1: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
0: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
5: ทีละฟองนะคะ
3: แต่ประมูล
0: เองแป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
1: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
3: เกือบมันตึงแล้วอะ
0: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
1: ใช่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
0: โอ้โห
5: โชว์ถึงมือ
0: ขอแป้งแล้ว
5: พี่ป้อมค่ะขอแป้ง
0: ตักให้ค่ะ
1: คนด้วยค่ะ
0: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
6: ไหวค่ะ
5: เดี๋ยว
0: โอ้
1: รอให้พี่เต้คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
5: ชึบชึบชึบ
1: รอแป๊บนึง
0: น่ะจะเทแล้วนะ
3: เกลี้ยงเลยเทใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
0: เดี๋ยวเราเป็นที่เรา
5: เสียขอนี่นะนะคะหยีขอไอพีขูดขูดหน่อย
3: thank you
0: ทำตรงกลางครับตรงกลางครับ
3: อ
0: ันนี้มัน

0: บีบีบีบีบไปไม่ใช่พี่ไปไปหนึ่งไม่ใช่ขอหมายถึงไม่เอาวันนี้ไปเคาะมือตัวเองไม่ใช่เอออย่
1: าง
2: นี้
1: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
0: สองมือครับสองมือสองมือ
3: มันเหนียวมากเลย
4: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
0: ัน เดี๋ยวพี่แฟช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับจับหมูกระทะพี่แฟจับไหมครับ
4: ไอ้ยังนะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
1: เสียง
4: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
3: ยังอันนี้ยังไม่เอง
1: อ่ะเดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
4: ไป
0: ไหนไปพี่ตั้งไฟสิ
3: เจ้าคนทำเองคน
0: มาเนี่ยพี่แฟ
4: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
1: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
4: กวนจนกันเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
0: โอ้ไม่นานไม่นาน
4: นี่ดูสิคะ
0: ต้องคนตรงกลาง
4: ไหมคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
0: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
1: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
4: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
3: พี่เฟย์ครับไม่เลยค่ะ
0: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลายจะไหลระวังนะน้องปันจ้ะ
1: ต้องให้หนืดกว่านี
4: ้ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
0: ได้แล้วค่ะคุณ
4: ได้แล้วค่ะ
0: ยกไปนะคะ
4: ยกไปเลยค่ะ
0: ถอย
3: ช่วย
0: ฟังไว้ก่อน
3: อึ๊บ
1: หอม
4: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
4: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
1: ชึบเหนียว
0: คุณยกให้ค่ะเดี๋ยวไม่แฟนช่วยดีกว่า
4: ช่วย
0: อื้อเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้อึ๊บอึ๊บว้าว
1: อึ๊บ
3: เอ้ย
4: โอเคนะคะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
3: แล้วต่อไปเราก็จะ
0: เอามาใส่ลงในพิมพ์
4: นะค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
0: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ
0: ์ใส่คล้ายๆขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอัดไปในพิมพ
0: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
4: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
3: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
0: เอ้ากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
1: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
0: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี่ยขออย่างนี้ไม่เราต้อง
1: ออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
3: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยคือได้กลายเป็นหนึ่งตัว
0: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวังให
1: ้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
0: นี่มามาเคาะมา
4: หอยไหม
0: ห
4: รอคะ
0: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
4: ได้ค่ะค่ะชั้นเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
3: ได
1: ้ค่ะ
3: อยากติ
0: ดเหมือนกันเลย
4: เราติดดูนะ
0: แล้วเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
1: โอ้มาช่วย
3: อันเบลเลอร์เลย
0: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
3: นี่ไง

0: ว้าม
1: าติดเลย
2: ชึบ
0: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
2: ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
0: ไม่รู้
2: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่กล้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี่ไปใส่
3: เด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะแล้วก็ก่อนนะคะตัดไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
5: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณวันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่ะไปเร็ว
6: ส่วนผสมขนมเด็กแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
0: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สด
2: ี
7: ค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
7: เชิญค่ะ
2: ได้ค่ะ
7: ลูกเข้ามาเลย

0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
2: เพรา
0: ะถ้าหย
2: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได้
2: ขนแล้วทองอย่างนี้

0: จิต
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
4: นึกว่าเปิดเองได
0: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
4: จากเส้นหนึ่ง
0: ได้ได้ค่ะแต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากมากเลย
0: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
0: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
0: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
5: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
0: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่
5: เสร็จ
0: ฝัก
5: แล้ว
0: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: มันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
0: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึง

0: พร้อมที่จะตัดต่อไป
1: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
2: นิดนึง
1: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณลุง
3: นะคะ
4: คุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊ก

0: เลยนำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
1: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
2: ตัวนี้แหละ
0: ลูกจะเห็นตัวน
1: ั้
0: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องการขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
0: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
0: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
0: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: โหที่ใช้ไม้ไผ่อันนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: ไม่เคยรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
0: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
0: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
0: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
0: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปค่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำให้แฟนกินทองได้กินไปแล้วนะ
5: น้องปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างแดง
1: นี่ใครมา
6: สนุกไหม
5: สนุกมาก
6: ค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
5: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ใจคุณนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
8: ผมของให้แม
9: ่อะไรนะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: นี่มือลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป่ะจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
8: ดีค่ะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะของงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้ว

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

0: ่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวโทงนั่นเองครับ
1: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวโทงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

การของกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10

ที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมดาค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สมัยในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: สวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ้
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: เ
0: หรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะ
0: โอ้
2: เป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบาง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละ

อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยน้ำปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมือเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้ยวันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษเลยนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จะไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
2: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบางครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตาอันนี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่า

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดพริกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนนี่ก่อนครับปลาหมึกก่อนนี่มาหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งนั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกลางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวนี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสร้างสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะตัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็

0: สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: มันก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: ค่ะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆ
1: กลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: มีทุกปี
2: นู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
2: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินๆเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: อันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊ะไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบตึกหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะ

จากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหน
1: จ๊ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมานี่นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ียบเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นคนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
3: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมึงจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมึงเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมเมื่อก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำ

ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเมื่อห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: สวยค่ะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: โอ้ยนี่เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
1: ท
2: ุ
1: กปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอกทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่น

้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเฮ็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เฮ็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะ uh-huh. เพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพิร์นตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเขียวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: อันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม
0: ้
1: แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบกรึบกรึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปราะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วทีเนี้ย
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคโหตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กินลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะหนึบอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะ

แล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
3: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมิ้นจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมิ้นเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5 โลนะครับ5 โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5 โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1 เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดลวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: ไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษเอ๊ะมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมากๆ
3: ยังอร่อยอ่ะ
2: ทำได้อยู่เขาเห็นเขาตบ
4: โอ้โหเย็นโอ้โหเย็นจัง
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันธุ์อะไรพี่
6: อันนี้พันธุ์เพชร3พานค่ะ
0: เพชร3พานนะพี่นะ
6: แต่ของเรามีหลายพันค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชร3พาน
0: เพชร3พานอุ๊ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยอ่ะของพี่อ่ะ
6: รู้ได้ยังไงอ่ะคะว่าของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมไงพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี้
6: จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
6: ่ปลายปีอย่างเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
0: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
6: ใช่ค่ะ
1: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปหยุดทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
6: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่ครับ
1: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
7: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
0: เหรอ
7: ใช
0: ่คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
6: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
6: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
1: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
0: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพานี่ออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
6: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่ค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
0: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พี่ว่าก
6: ระดูกใช่ค่ะ
0: กระดูกอะไรพี่
6: กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
0: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
6: ในโอกาสต่อไป
1: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
0: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
1: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
0: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
3: อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวทำอะไรพี่
3: เก็บพริก
0: เก็บพริก
3: เก็บมะเขือ
0: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
3: เป็นตู้เย็นของบ้าน
0: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
3: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็เข้าไปขาย
0: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
1: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
3: ต้องดมก่อน
0: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี่อ๋อ
3: ใช่เลยเก๊กฮวย
1: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
0: กินเลยนะพี่นะว่าขม
3: ขม
0: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
3: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ่ะ
0: ห
3: อมค่ะแล้วก็สด
1: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
0: พี่ได้อย่างนี
3: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
0: ้ป๊อดตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริญนั่งคลายกันอยู่แค่นี้นะของก็ตั้งเยอะแยะ
3: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
0: ใครครับ
3: โอ้ม
0: อ๋อเจ้าของสวน
3: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
5: ค่ะ
0: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
5: ก็เหมือนเดิมเลย
0: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
5: ก็ชอบ
0: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10 กว่าปีขนาดเนี้ยหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
5: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกๆคนนะคะหนูว่าก็โอเค
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
3: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วย GHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
1: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
3: คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
1: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
8: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักกูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่
3: า
2: ครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: กินข้าวเดียวกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: ได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพรา
2: อ
3: ร่อยไหม
2: อร่อย
3: อันนี้ยำยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ
3: ก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ก็ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
2: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วย
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
5: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มกันก่อนครับผมไปเลยเร็วโอ้โหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
3: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยดีกว่า
3: ได้
2: แล้วพอลดกันยังไงอะ
3: ลดซาซา
2: ใส่ไป
3: ค่อยๆกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
3: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แกบ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะคะพี
3: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพันเนี้ยมันจะดี
2: ขี้คนนะพี
3: ่ได้งั้นแหละได
2: ้จริงเอาจริ ง
3: เอาก็จริงจริง
2: หรอ
3: แต่คนมาใส่ได้ปะล่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
3: อันนี้ตรงนี้
1: เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้แหละครับ
3: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
2: ได้ครับพี
3: ่ปุ๋ยมากให้มันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกหน่อยนึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1 ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คื ยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
4: ที่สำคัญผักกูเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
3: ่
4: ต้องกินแล้วกรอบ
3: ใช่
4: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
3: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
4: แป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
3: ่ใช
4: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
3: ้ไปทางนี้ก็ได
4: ้ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
3: ไม่เคย
4: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
3: ตัวเลย
4: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
3: ใช่
4: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
3: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวขูดอ่ะ3กิโล
4: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
1: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้า
4: เอาห่อผ้า
3: ห่อผ้าเชือกผูก
4: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
3: เงื่อนตายก็ได
4: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
3: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
4: เ
1: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัมครับ
4: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
3: ใช้5กิโล
4: 5กิโลป๊าก
2: ระจุย
3: มือ
4: ใคร
3: มือพี
4: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
3: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
1: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
4: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
3: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
4: ใช้เท่าไหร่ครับ
3: ถ้าน้ำ5ลิตรอ่ะเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
4: 2กิโล
3: ใช่
1: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
4: นานไหมกว่ามันจะละลาย
3: ก็ขนไปให้มันกันฟันละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
4: เหรอ
3: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
1: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: นำไปเลยพี
3: ่
4: มะพร้าวใส
3: ่น้ำใส่

0: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
1: ทิ้
0: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตร

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
2: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ยเศรษฐีนะเนี่ย
2: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
1: ไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมุติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมุติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
2: ก็ลดไม่เยอะ
1: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
2: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
1: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
2: คือก็จะมีออเดอร์มาทุกวัน
1: ใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
2: เก็บได้ทุกวัน
1: เก็บได้ทุกวัน
2: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
1: ใช่
0: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
2: ่8ปีละผักกูดตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
1: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ส่งอยู่อ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอ
2: ่
1: ะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
2: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
1: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักแต่ทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
0: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขา

0: มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
1: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
2: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
3: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
4: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
5: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
6: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
7: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะได้เวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่ดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อม

0: ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมเพราะว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่จะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสม
1: อถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าว

0: ีทัวร์แล้วก็มีพวกงานต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
1: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
2: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
3: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้ให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลังกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกลันกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตอน

0: เขาทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักข้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์หนึ่งผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์หนึ่งถ้า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้ออยู่มา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปีสองปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

ันเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: เจิดไปช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์ประเด็บคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้ประเด็บคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรข้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยแหละครับในปัจจุบันคนเราก็ต่างหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะครับบางก็หาของดีมารับประทานบางก็หาพื้นที่สงบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราต่างต้องพบเจอกับสารพิษมลพิษมากมายยิ่งสังคมเมืองที่ต่างเร่งรีบกันทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยยิ่งน้อยกว่าคนที่อยู่ในชนบทนะครับวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์อยากจะขอชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเอกะฟอร์เอเวอร์อย่างฮะเพื่อไปพูดคุยกับคุณกฤตนิชาพนารามครับถึงการดูแลระบบของทางเดินหายใจโดยใช้วิธีที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆเลยแหละครับ

0: ทำไมครับทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดคนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับคน
1: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ภูเขาธรรมชาติพอเราตัวเราอยู่ติดกับธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันจะดีเพราะว่ามันได้รับพลังงานจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามีพวกเนี่ยค่ะไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมได้เร็วและง่าย
0: จะถามนิดเดียวครับว่าอย่างเอกะเนี่ยครับศาสตร์ที่บอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นศาสตร์จากฝั่งไหนครับฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกหรือเป็นเอเชียดูมันญี่ปุ่นหรือความรู้เหล่านี้ที่เอามาทำให้ฟอร์เวอร์อย่าง
1: อ่ะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรายึดหลักศาสตร์จีนก่อนว่า
0: ทางมาจากศาสตร์จีน
1: ใช่ทางเนี่ยต้องมาจากศาสตร์จีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องลมปราณในร่างกายเป็นส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะชี่อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่มันหมุนเวียนในร่างกายเราอย่างการที่เราใช้ท่ามเกลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบว่าสูดเอาอากาศสูดเอาไอเกลือดีๆเข้าไปเพื่อไปปรับชี่ในร่างกายเนี่ยแหละค่ะไล่พลังงานเสียเนี่ยออก
0: เข้าเรื่องท่ามเกลือดีกว่าครับนะเห็นชี้ว่าท่ามเกลือท่ามเกลือ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้เลยใช่ไหมที่เป็นเกลือเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่เนี่ยค่ะเกลือหิมาลายันที่เหมือนอย่างที่เราแต่งไว้ในห้องเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ของจริงสีจริงไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรเลย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวพาให้พาไปดูหน่อย
1: ได
0: ้ว่าอันนี้หน้าท่ามเป็นอย่างเงี้ยแต่ในท่ามมันจะเกลือขนาดไหน
1: ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความอลังการของในห้องค่ะ
0: ไปครับ
1: นี่แหละค่ะผลึกหินเกลือ
0: จริงๆมันคือผลึกหินเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคงต้องให้พี่มินเล่าท้าความว่าหินเกลือมันมาจากที่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นหินได้เราเคยเห็นแต่เกลือขาวๆทำไมถึงมีคำว่าหินเกลือเกิดขึ้น
1: เกลือตัวนี้มันเป็นผลึกที่เขาถูกอัดไว้อยู่ในแบบใต้ภูเขานานมากแบบเป็น250ล้านปีจนแรงกดทับเนี่ยมันทำให้เกลือเนี่ยแข็งกลายเป็นหินเลยค่ะความเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีภูเขาหิมาลัยเกิดขึ้นนะคะบริเวณนั้นน่ะก่อนหน้านั้นมันเป็นทะเลมาก่อนทีนี้พอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวปั๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นภูเขาหิมาลัยน้ำทะเลข้างล่างเนี่ยเขาก็เลยถูกเก็บไว
0: ้
1: จนแห้งแล้วก็กลายเป็นผลึกพวกนี้ค่ะแล้วก็มีคนเขาไปเจอ
0: แต่คือเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าพี่บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมาจากภูเขาหิมาลัย
1: หิมาลัยใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากปากีสถานเขาจะได้รับสัมปทานให้ไปขุดขึ้นมาเพราะว่าเกลือพวกนี้มันใช้แล้วมันก็จะหมดไปอะค่ะ
0: อ
1: ีกไม่น่าเกินไม่น่าถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาใช้เยอะมาก
0: เยอะมากงั้นต้องให้เล่าหน่อยครับว่าแล้วไอ้วิธีการบำบัดด้วยท่ามเกลือเนี่ยมันไปค้นพบวิธีการยังไงแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายยังไงบ้าง
1: คือคนที่เจอการใช้ไอ้เกลือบำบัดแรกๆเลยนะคะเขาย้อนไปเมื่อสมัยยุโรปกลาง มีคนงานในเหมืองที่เขาจะต้องไปขุดหาเกลือพวกนี้ค่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเหมืองเกลือเนี่ยทำไมเขารู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอาการอ่อนเพลียพวกนี้มันหายก็เลยมีคนเนี่ยเขามาเริ่มทำงานวิจัยจริงจังว่าถ้าสมมุติว่าเราได้สูดไอเกลือเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอที่มันระเหยออกมาจากเกลือค่ะคือประจุเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบซึ่งร่างกายเราเนี่ยมันต้องการเวลาที่เราไปอยู่บนภูเขาบนแบบว่าป่าทึบๆเนี่ยพวกนั้นน่ะมันเป็นแหล่งประจุลบแต่ว่าในเมืองหรือมลภาวะต่างๆสารพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นประจุบวกซึ่งร่างกายเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับออกเองได
0: ้
1: การที่เรามาอยู่ในถ้ำเกลือเรารับไอเกลือเราสูดไอเกลือเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปช่วยล้างกัน
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนที่มารับการบำบัดโดยวิธีถ้ำเกลือแบบนี้ครับมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเขายังไงบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยนะคะมันจะล้างพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทีย
0: ม
1: ที่เคยเกิดอาการไฟฟ้าสถิตไหมคะ
0: เคยครับเอาอย่างเงี้ยโดนตัวเพื่อนบางทีเนี่ยปุ๊บช็อต
1: ไฟช็อต
0: อันนี้เรียกว่า
1: คือเรามีกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าเทียมอยู่ในร่างกายมากเกินไปจากการที่เราใช้มือถืออย่างเงี้ยค่ะใช้คอมพิวเตอร
0: ์
1: หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยการที่เราเข้าถ้ำเกลือค่ะมันจะมาช่วยล้างคลื่นเสียพวกนี้ออกไปได้โดยการที่สูดเอาไอเกลือเข้าไปอย่างแรกเลย

0: ที่คนที่มาเข้าถ้ำเกิดแล้วเขาจะรู้สึกเนี่ยคือจะหายใจโล่งโล่งขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยจะผ่อนคลายขึ้นอย่างบางคนที่แบบนอนหลับยากๆ
1: คร
0: ับ หรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะเวลาที่เขามาเข้าถ้ำเกิดเขาจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเข้าถ้ำเกิดในแต่ละครั้งจะสามารถบำบัดอาการต่างๆได้ตั้งมากมายเรียกได้ว่าเป็นการล้างพิษด้วยพลังงานเย็นที่แปลกใหม่มากเลยนะครับหากว่าใครอยากจะเข้ามาลองสัมผัสไอเกลือแบบแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสตรีมีครรภ์หรือคนที่เป็นคนไข้โรคไตอยากจะแนะนำให้เลี่ยงการบำบัดด้วยวิธีนี้นะครับโอ้โหเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วผมแจ็คไรเดอร์เองก็คงต้องขอลองดูบ้างแล้วล่ะครับว่าแต่ขั้นตอนก่อนนอนในถ้ำเกลือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างล่ะครับพี่มิ้น

0: มุมนี้คือ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจสุขภาพด้วยกันวัดพลังออร่าก่อน
0: นี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเนี่ยต้องมาวัดพลัง
1: ใช่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะดูว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถ้ำเกลือหรือใช้บริการอื่นๆเนี่ยเรามีความสมดุลในร่างกายมากน้อยแค่ไหน
0: มันจะบอกอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเลยเครียดไหมตับหัวใจกระเพาะลำไส้ไตทำงานเป็นยังไงบ้างพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าวิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สนุกที่สุดคือเขาจะบอกบุคลิกนิสัยใจคอสั้น
0: ๆจากการอ่านพลังของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้ย
1: เพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะดูว่าแบบเราจะเห็นสีแต่ละสีแล้วสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกัน
0: ยังไงต่อฮะ
1: ก็
0: เคร
1: ื่อง
0: อันนี้
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดพลังงานที่จะวัดจากฝ่ามือเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีเส้นลมปราณของอวัยวะทุกอย่าง
0: งั้นลองดูอันนี้มีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องออร่าสแกนค
0: ่
1: ะ
0: ออร่าสแกนซึ่งอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
1: อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
0: ครับผม
1: คือร่างกายของคนเราค่ะเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันคือกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานของมันอยู
0: ่
1: พอมันมาอยู่รวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะแล้วเส้นชีพจรบนฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เราได้สามารถวัดได้จากการที่เราวางฝ่ามือลงไปซึ่งในเนี้ยเขาก็จะตีแล้วว่าถ้าสมมุติว่าพลังงานประมาณนี้มันคือค่าของสีนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะ
0: เอาละมาดูกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนวิเคราะห์ผลให้ฟังนะคะ
0: ครับผม
2: อย่างแรกเลยคือออร่าของคุณแจ็คเนี่ยครับเป็นสีเขียวคนที่ออร่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมเขาจะเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยเก็บได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแค่แบบคนเดินผ่านปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าคนเนี้ยแต่งตัวแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่ามีอะไรยังไงนะครับคนออร่าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นบุคลิกที่สบายๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงเวลางานหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งทันทีเขาจะจริงจังเขาจะซีเรียสเขาจะเข้มแข็งงานคือเป๊ะต้องเป๊ะ
0: ลักษณะงาน
2: ใช่นี่คือจะเป็นลักษณะบุคลิกพื้นฐานของคนออร่าสีเขียวครับ
0: ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพลังงานในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะสื่อสารมาบอกถึงสภาพร่างกายของเราได้ละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อคืนสุขภาพดีๆกับร่างกายครับผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยขออนุญาตไปนอนในถ้ำเกลือดูบ้างแล้วล่ะครับ

0: หลังจากผมออกมาเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องมาลองวัดค่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบ้าง
1: ได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ย
0: ยังไงครับนี่
1: ต้องบอกก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราได้รับการบำบัดได้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ในถ้ำเกินสักชั่วโมงนึงเนี่ยสีเปลี่ยนแค่1สเต็ปเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ1สเต็ปหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยออร่าเขาจะไล่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงแต่อันนี้จากเขียวเนี่ยกระโดดเป็นม่วงเลย
0: นี่ผมลงไปดีฟสุดได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วคือพอเราได้เหมือนได้รับไอเกลือเข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คลื่นสมองเนี่ยมันลงมาในระดับที่แบบจริงๆสีม่วงนี่เป็นสีที่ถ้าคนเขาแบบฝึกหรือนั่งสมาธิหรืออะไรพวกนี้เขาจะอยากได้สีนี้มาก
2: พอครบเสร็จกระบวนการแล้วบอกได้เลยละครับว่าเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถึงกับลืมชีวิตอันเร่งรีบในเมืองไปทั่วขณะเลยถือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่รักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพนะครับและถ้าใครสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกันอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลและให้ความสำคัญกับระบบทางเดินหายใจผมแจ็คไรเดอร์ก็จะขออนุญาตแนะนำผักบุ้งครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณที่ช่วยให้สามารถลดไข้และยังสามารถฆ่าเชื้อได้อีกด้วยแหละครับ
3: ผักบุ้งหรือผักทอดยอดเป็นพืชที่พบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหารโดยเรามักจะคุ้นเคยกันมาตลอดว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกมากมายซึ่งในผักบุ้ง100กรัมจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่และประกอบไปด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก

0: have a Thai. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Thai. I have a Jean. I have a Phak Bung. Oh, Phak Bung Jean. Phak Bung Thai. Phak Bung Jean. แต่ว่าวันนี้ครับเชฟโจทย์หลักเลยมันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะมันมาทั้งผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเลยและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดไข้ลดน้ำมูกได้รู้ไหมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพบกันที่ไหน
1: ที่ไหนอะคะก็ต้องที่ไทยส
0: ิก็ต้องมีไทยสิเขตร้อนเขตร้อนผักบุ้งเป็นพืชเขตร้อน
1: ที่วันนี้เราใช้2ตัวก็คือจริงๆผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าส่วนตัวผักบุ้งจีนจะเป็นแคลเซียมบวกเบต้าคาโรทีน
0: อ๋อเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ทีนี้เราอยากได้สรรพคุณทั้งสองอย่างเลยเราก็นำมาเมสรวมกัน
0: ทำเป็นเมนูชื่อว่าย
1: ำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: ส่วนผสมของยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเกลือน้ำตาลมะเขือเทศราชินีซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาญี่ปุ่นซอสโกชูจังน้ำผึ้งเมล็ดงาขาวผงปาปริก้ากุ้ง
1: ค่ะเริ่มจากนะคะการนำผักบุ้งนะคะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็นำใบออกนะคะเราจะใช้ตะกร้าค่ะวันนี้แล้วก็ใช้มีดกดมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือก่อนระหว่างรอวีซอยผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่แจ็คต้มน้ำไว้ก่อน
0: ต้มน้ำไว้ทำอะไรคะเชฟ
1: ต้มน้ำไว้ลวกผักบุ้งค่ะ
0: ลวกผักบุ้งเหรอแล้วเอาผักบุ้งไปแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมันแช่น้ำเย็นแล้วก็จะไปน้ำร้อนอีกอะไรงงไปหมด
1: ให้กรอบกรอบก่อนนะคะเวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็นำขึ้นมามันจะกรอบเสร็จแล้วก็นำมาซอยนะคะซอยเส้นยาว
0: อ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นผักบุ้งนะครับออกมาสวยงามสวยสดงดงามตรงนี้แช่ไว้ในน้ำเย็นที่เป็นน้ำเกลือด้วยหลังจากนั้นเราทำอะไรครับเชฟครับ
1: เราจะนำไปลวกค่ะแต่ว่าเราต้องใส่เกลือในน้ำที่ลวกด้วย
0: เอาได้
1: เพื่อให้สีผักสวยงามพอแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้เลยเราได้แล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแข็งสักแป๊บนึงให้ผักบุ้งมันกรอบขึ้นมาแล้วเราถึงจะกรองให้มันเสด็จน้ำระหว่างรอตัวผักบุ้งเรามาทำตัวน้ำยำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เชิญจ้ะ
1: ส่วนที่เป็นน้ำยำนะคะก็เริ่มจากการใส่ตัวโกจูจังอย่างแรกแล้วก็ตัวซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะพริกป่นสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้ำยำนี่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะไม่ใช่น้ำยำไทยๆนะที่มาซอยพริกขี้หนูใส่อะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะน้ำผึ้งสักเล็กน้อยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวน้ำมันงาญี่ปุ่นค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ

0: ะพอน้ำยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปย่างกุ้งกันค่ะ
1: เฮ้ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วบินยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะบ้าเหรอ
0: จองให้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยเอางั้นรออะไรอย่าไปย่างกุ้งอ่ะฮะ
0: ย่างอันนี้ค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งพม่า
1: ไม่ใช่
0: คนละอย่างกันค่ะ
1: ย่างกุ้งเหรอ
0: ใช่เรามาดูส่วนของกุ้งนะคะวันนี้เราใช้กุ้งกุลาธรรมดากุ้งเลี้ยงเราจะทำให้กุ้งเกียดตัวตรงก่อนที่จะไปย่างกันนะคะ
1: จะทำยังไงอ่ะ
0: ทำยังไงคือหงายท้องกุ้งมาค่ะแล้วก็ผ่าบ้างไม่ต้องขาดตรงรอยต่อแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยมันสักเล็กน้อย

0: เราดัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาย่างในกระทะ
1: เอาละครับตอนนี้กุ้งเราก็เหยียดตัวตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับสีสันน่ารับประทานมากทำอะไรต่อครับเชฟครับ
0: เราจะเบิร์นมันค่ะเบิร์นเปลือก
1: เบิร์นเปลือกมันเหรอ
0: ให้มีความหอมขึ้นมายิ่งขึ้น
1: สวยงามหอมมากเลยเอากุ้งออกน
0: ะ
1: มาผมช่วยแล้วไงต่อครับ
0: เรียบร้อยแล้วเราก็พักให้กุ้งเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาแกะเปลือก
1: แต่ตอนนี้คือกลิ่นหอมมาก
0: หอมมาก
1: ตอนนี้เราได้กุ้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: หน้าตาน่าทานแล้วเป็นกุ้งที่เหยียดตัวตรงอย่างกระโดดน้ำแล้วก็ได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรต่อฮะ
0: นำน้ำยำของเรานะคะกับตัวผักบุ้งที่เราลวกไว้มาคลุกผสมรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะโรยงาคั่วเล็กน้อย
1: เสร็จแล้วดังนี้นะครับในส่วนของยำของเรานะฮะโรยงาลงไปแล้วสวยงามมากอ่ะต่อไปทำไงฮะ
0: ต่อไปก็จัดจาน
1: จัดจานเลยจัดจาน

0: สุดเลิศหรูของเรานะครับภายใต้ผักบุ้งที่หาได้ง่ายแบบนี้นะฮะกับยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยง่ายๆเลยนะครับว่าให้ยังให้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมบางคนทำตามไม่ทันใจเย็นครับเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำยำเส้นผักบุ้งสไตล์ญี่ปุ่น

0: อบมากยิ่งขึ้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำและพักไว้ส่วนน้ำยำใส่ซอสโกชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลใส่ขาวผงปาปริก้าน้ำผึ้งและน้ำมันงาญี่ปุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งเสียบไม้เหยียดตัวตรงไปย่างบนกระทะน้ำอ้อย
1: แม่เรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยพื้นฐานเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่คือดูแลเรื่องสายตา
2: บำรุงสายตา
1: แต่นอกเหนือจากนั้นเห็นไหมฮะดูแล้วซีรีส์แล้ววันนี้รู้อีกแบบหนึ่งว
2: ่
1: าจะช่วยเรื่องของหวัดคัดจมูกเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแค่คุณรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรและคราวหน้าครับสมุนไพรใดจะเป็นตัวตั้งต้นในการทำเมนูอร่อยๆกับเชฟวีและผมแจ็คไรเดอร์ติดตามได้ครับในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: บ้านอโดบีในรัฐนิวเม็กซิโกไม่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้แค่แสดงในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นบ้านที่ชุมชนหลายแห่งยังใช้อาศัยอยู่จริงเรามีโอกาสได้เดินทางไปยังหมู่บ้านปิดแห่งหนึ่งซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากมากและด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตลักษณ์ของที่นี่แทบไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้เวลาจะผ่านมานานนับพันปีหมู่บ้านอโดบีของชาวโพโบโลเผ่าอโคมาเด่นสง่าอยู่บนยอดเมซ่ามาตั้งแต่ปี1144ตามตำนานความเชื่อผู้สร้างของชาวอโคมาคือดวงอาทิตย์พวกเขาจึงเลือกสร้างบ้านบนยอดของภูเขาหินทรายที่สูงที่สุดในบริเวณนี้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สร้างให้มากที่สุดนอกจากนี้กำแพงผาสูงชันยังเป็นป้อมปราการธรรมชาติในการป้องกันศัตรูได้ดีด้วย
1: That's how the Spaniards saw them when they came in the 1500s. Nothing has changed. They still live there. People still live in these places. But it's interesting to know that adobe really didn't come from Europe. It actually came from North Africa, from the Moors, and from what we now call Morocco and Algeria. That construct, that technology that adobe came from, literally comes from North Africa. They took it to Spain. When the Spanish came, they brought it to the Americas.So adobe really comes from Africa. Primary rock was used. Do you remember going to Chaco Canyon? It was little rocks, so they fit together like a puzzle. This rocks, there was no mud in between, it was stacked rocks, rock on rock. And that was the technology that they developed. But then when the Spanish came, they incorporated adobe as well.

0: ก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปสำรวจอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติชาโคเคาน์เตอร์แหล่งที่อยู่อีกแห่งหนึ่งของบรรพบุรุษชาวพูบโลที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมซากปรักหักพังโบราณที่หนาแน่นที่สุดในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาและด้วยพื้นที่ที่กว้างถึงราว140ตารางกิโลเมตรทำให้ทางอุทยานมีการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อควบคุมดูแลการเข้าชมแต่ละจุดให้เป็นระบบโดยทุกคนจะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตที่ Visitor Center ก่อน
1: I need to get one of these, so I need to get your entrance today. Okay?
2: ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะคะบัตรสีเขียววันนี้เป็นบัตรเพอร์มิตเวลาหมดอายุคือซันเซ็ตไม่ได้ระบุเวลาว่ากี่โมงก็คือซันเซ็ตเมื่อไหร่ปิดเมื่อนั้น

0: เดินก้าวตามรอยชาวพูโบเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะนี่คือประตูเมนเอนทรานซ์เลยทางเข้าหลักซึ่งมีอยู่ทางเดียวด้วยในพูโบโบนิโตหากเราย้อนกลับไปนะนั่งทำแมชชีนกลับไปปุ๊บเราจะได้เห็นภาพนี้อันนี้คือภาพจริงๆภาพเต็มฉบับที่ไม่ถล่มไม่สลายไปภาพปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าวอลแหว่งไปเยอะละดูสิคือยิ่งใหญ่มากอ่ะเขาสามารถสร้างได้ขนาดเนี้ยเมื่อหลายพันปีก่อนอ่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากถ้าเปรียบกับกรุงเทพเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนสารวัตรการกรุงเทพมีเสาชิงช้าตั้งอยู่ประมาณนั้นคือเป็นใจกลางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเลยใหญ่ที่สุดด้วยก็คือบริเวณนี้นี่แหละพูโบโบนิโต
1: Pueblo Bonito is the largest of our sites, 600 to 800 rooms. We're not quite sure exactly how many because the upper stories have collapsed.

้ามาข้างในเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันมีแค่เมนเอนทรานซ์ประตูเดียวในอดีตแต่ว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันพังทลายลงไปหมดแล้วก็จะมีช่องว่างต่างๆที่ทำให้เราสามารถเดินเข้ามาได้แต่ไม่ได้เดินเข้ามาแบบลักลอบนะคือมันเป็นทางที่เดินเข้ามาได้จริงๆแล้วก็สามารถเข้ามาชมห้องหับต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมตรงนี้ได้คือบางส่วนเนี่ยพังทลายลงไปมากแล้วแหละแต่ว่าก็เพื่อให้โครงสร้างหลักๆยังคงสมบูรณ์แล้วก็สามารถเดินชมได้เป็นห้องต่างๆคือเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยเขาก็มีการปะติดเพิ่มเติมลงไปบูรณะเพิ่มให้เราได้เห็นโครงสร้างหลักครบถ้วนมากขึ้น

0: สถาปัตยกรรมยังมีเรื่องราวของการค้าการแลกเปลี่ยนการเมืองมีระบบสังคมที่ซับซ้อน
1: There were roads that connected those people. There is trading networks. This was in particular an area where the people who were running the ceremonies seemed to have been bringing in lots of things from outside to make them very elaborate, to make them very beautiful. These sites started to go beyond what had usually been. That is, that they were sites that weren't just for living or just for having a few ceremonies, but for having major ceremonies.
2: ภายในพูโบโลโบนิโตประกอบไปด้วยห้องมากมายที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันไปหนึ่งในนั้นก็คือคิวาหรือห้องพิธีกรรมที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมคล้ายกับที่เคยเห็นที่แบนเดเลียแต่คิวาที่ชาโคแคนยอนมีจำนวนมากและขนาดใหญ่จึงไม่น่าแปลกที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวพูโบโล
0: ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่บริเวณชาโคแคนยอนเนี่ยจะกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมได้พัดกวาดตามองไปรอบๆเนี่ยรู้สึกถึงความแห้งแล้งความกันดารอะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะมีช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานมีฝนตกน้อยแล้วก็มีฤดูกาลในการเพาะปลูกเนี่ยสั้นมากคือไม่ใช่แหล่งอุดมสมบูรณ์ที่คนหรือว่าชุมชนควรจะมาตั้งรกราก
1: This area does not have a lot of lumberThey had to acquire some of that timber all the way from the Chuska Mountains, 70 miles to the west, the Zuni Mountains, 40 miles to the south. As to why the biggest buildings were started here, we're not sure. We do know through the whole time period, this was a difficult environment. It's not a lot of resources for food. Probably there was never more than about 2,000 people living here.But we do know that people were coming from the outside. They're bringing resources and they're bringing materials.
3: We believe our ancestors, the Tewa people, you know, passed through Chaco Canyon, lived there for a while, but didn't have a lot of resources in that location. So that's why they moved to this area, like by the Jemez Mountains. So they were living in cave dwellings, but also homes on top of the plateau. Here at Puyehue, there's more of house ruins on top of the mesa. Than there is at Chaco. You know, Chaco, they were living more in a distinctive canyon area.

0: จนถึงปัจจุบันยังมีแหล่งอารยธรรมของบรรพบุรุษชาวพูบโลหลงเหลืออยู่อีกมากมายเราคงไม่สามารถไปได้ครบทุกแห่งภายในเวลาอันสั้นแต่สถานที่ที่เรามีโอกาสได้ไปศึกษาซึ่งได้แก่ Chaco Culture National Historical Park Bandelier National Monument และ Huye Cliff Dwellingsทั้ง3แห่งนี้คือเป็นตัวแทนที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพรอยต่อของเวลาความเชื่อมโยงและความแตกต่างของแต่ละสถานที่ได้ดี
1: So Puyi Cliffs is one of those entities that is probably part of like Chaco Canyon and Mesa Verde and other ancestral sites in the United States.
2: Chaco Canyon was same people, but earlier in their time frame. So Chaco Canyon was about 800, maybe even earlier than that, through the 1150, 1200. And we are 1200 on until about 1500.Right before the Spanish came. So same people, you can actually see some of their building style here, different things to work with, different rock, different building kind of supplies that's local. And so they changed their building style because of that.
3: So now we have a more good example of how the Pueblo architecture has changed. One of the main

นิวเม็กซิโกเป็นรัฐที่มีสัดส่วนประชากรชาวสเปนและชาวพื้นเมืองสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ผนึกรวมกับความทันสมัยจนทำให้ที่นี่เป็นดินแดนที่รวมความต่างไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็ก

0: ตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
1: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
2: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของพิกิจเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดีกินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้2สีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกต

0: เขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอาแกนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มบ้านเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เ
0: ออแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: ถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ

0: นะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: น
0: ี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้ ข้าขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาพัฒนามาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: คร
4: ับซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: ดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่น
5: ๆรวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่หมาได้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็
0: คือหลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สว
0: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำ

0: เราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือการเติบโตผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
0: ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอบ้าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้างหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่นี่เป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: ต่อเรือเก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออเนี่ยครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: เ
1: หมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือ
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทย
0: ครับ
2: พอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่า

0: ไม่เอา
1: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
1: ้จะเอายังไง
0: เออ
1: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
1: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
2: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
1: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
1: แต่ไม่มีโนว์ฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
1: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
3: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
1: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะ
2: ใช่
3: ต้องไปเรียน
1: ใช
3: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
1: 2ปี
3: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
1: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรนะก็คือทำเก้าอี
0: ้
1: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
1: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะเบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อให้ช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ด
0: ู
2: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงมั่งพี่เอ้ยน่าจะเล่าสรุปมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้มั้ย
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: นี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับมันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
1: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
1: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
1: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
2: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินทางนิดนึงอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
2: น
0: ี่คือหน้าใหญ่มาก
2: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
1: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
1: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำใบก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือน
1: ท
0: ั้
1: งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟต์ๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: ได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเฮ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
1: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: แล้วจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช่
1: บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
1: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม่ได้ที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟิล

0: ได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
1: ฟังชั่นอล
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
0: นะฮะนั่นคือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
1: ันใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นิ้ว
1: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
0: 30
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู
0: ่ตรงน
1: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
1: ้ชอบ
0: มากเลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เพราะเหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
1: ั
0: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
1: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
1: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ่
0: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: ล้อเล่น
0: ก็คือ
2: ครับก็คือไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะค่ะเงี้ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง5ดาว
1: เพราะ
0: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรกๆ
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ
1: ่
2: อ
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งาน
1: แล้ว
0: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากเลยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
0: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่า

0: แห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบนึงมันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดี๋ยวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลย
1: ครับผม
0: อย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์ตากแตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping or the whole thing through?
2: As you said before, like yeah, มีมาเยอะสองมีตัวหมาย
0: มีมาเยอะ
2: ไม้ไม
0: ้ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามไม้มา
1: เห็นโอกาสเห็นไม้เยอะ See the opportunities to like explore the design.
0: So there are lots of materials to play with นะ
2: A lot of opportunity.
0: Right. So you end up here.
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่ในด
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋เนาะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: the first
1: สวยมากafter the graduate
0: วิเท
2: ีย ะ
1: yeah
0: โอ้ so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: like try
0: improvising
1: kid what
0: kind of improvising
1: ใช่ไหมคะ
2: try to find
1: now can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: and okayThe origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. Okay. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำตัวนี
1: ้ ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like build boats, building
0: boats. อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Mm. Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly.
0: And
2: so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically we will...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right

0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเ
1: คโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโ
0: อเคโอเคโอเคโอเค
2: Is like kind of like the part that you will just like.
0: Ah, but then you can't.
2: Like more or less, we know that is like okay.
0: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
3: using. ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว
0: ้ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful.
2: Obsession with the.Small space compact zone
0: ครับ yeah?
3: เออเราขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
3: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าแต่นี่เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
3: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคีบไปเลย
2: ชัวร์
0: for a while
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
4: บางแสน
0: เออบางแสน
4: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
0: เป็นฟอนิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งาน
3: เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแดเนียลเนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอา
3: ใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
1: แล้วสีมันจะโดดผมหน่อยไหม
3: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา
2: ครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
4: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำ

0: ังมันก็เป็นแบบนี้ไง
1: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
0: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
1: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
0: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า100ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนว้ายว้ายอุ้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใครอ
1: ะควาแมนเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้ไม่หน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่ออ
3: ะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเออเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ยังไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอ้ยค่อยน่าคุยหน่อยถ้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเล

0: เลยอะค่ะหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไงไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
0: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋อง อยู่ในซอสมะเขือเทศได้ที่บอกว่ามันซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
1: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
0: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไม
1: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
0: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
1: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
0: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
1: ใช่
0: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
1: ใช่
0: น้ำก่อยก็ได้
1: ใช่
0: น้ำจืดก็ได้
1: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
0: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
1: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
0: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
1: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
0: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
1: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
0: เลี้ยงมาเยอะ
1: เลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
0: เดี๋ยว
1: ครับ
0: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
1: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายก็คือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อนะครับ
0: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
1: หมดบ่อที่เดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างก็มีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
1: ใช่ครับ
0: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
1: ครับ
0: แมนบอ
1: แมน
0: ทำไมต้องเป็นกระพง
1: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
0: มี
1: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
0: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
1: มีปลากระพงเป็นหลัก
0: อันนี้คิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: เออ
1: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
0: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
0: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนไหมทำไมมาอยู่กับปลากระพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
0: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
0: ์
1: ครับแล้วก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
0: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะ
2: ถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้แต่แรกเหมือนเราเนาะ
1: ครับ
2: ต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ได้ถูก
1: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
2: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
2: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
1: ใช่คร
2: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
2: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
2: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
1: ไม่หรอกครับ
2: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงๆตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
2: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ยที่จุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสระน้ำ
1: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
2: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่
2: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
1: ใช
2: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
1: ่
2: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
1: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
2: ่
1: คร
2: ับทีนี้ต้องอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
1: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
2: ๆ
1: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
2: ่อ
1: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
2: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
2: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
2: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: ครับ
2: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
2: นะวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
2: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได
2: ้พาไปดูหน่อยไป
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
3: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

ือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงเองแหละครับ

0: พิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลถ้าใครมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกถ้าไม่ได้มาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
1: ครับ
0: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าภูกระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพวกนี้จริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
0: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
0: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โล
0: ครับผมมันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
0: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
0: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
0: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช
0: ่เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับบางทีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
0: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
0: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
0: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
0: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
0: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
0: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
0: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
0: อ๋อแต่แค่เขากับมันตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
0: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
0: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเรื่อยเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
3: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
3: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
3: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นเราค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
3: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
3: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
3: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
3: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
3: เล
2: ี้
3: ยงทุกบ่อ
2: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
3: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
2: ่งอ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
3: ี
2: การ
3: โตเร็วแน่นอน
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
3: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดนะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมาก

0: แต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลาพวกนี้เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งพอน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
0: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้ง
1: ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับพาร์ลัส15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
1: อ
0: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไม่ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ล่ะ
0: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไง
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นหันเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินหันในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์เท่าน
0: ั้
1: น
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกัน

0: ื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
1: ครับ
0: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
1: ้ลมธรรมชาติครับ
0: ลมธรรมชาติเลย
1: ครับผม
0: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
1: ครับ
0: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
1: มาจากการศึกษาเอง
0: เออ
1: ครับศึกษาเองโดยการที่เราค้นคว้าด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
0: ์
1: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
0: เอ๊
1: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
0: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
1: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
0: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความ
0: ต้องการจริงๆเท่าเดิม
1: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
0: ผลผลิต
1: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายแดนเซาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
0: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร่
1: โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
0: โล220นี่คือปลาสด
1: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
0: ตัวใหญ
1: ่
0: ปลาเนื้อ
1: ใช่
0: อ๋อโล220
1: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
0: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
1: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
0: เอาตายแล้ว
1: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
0: ปรับการเลี้ยง
1: ตอบสนองตลาดให้ได
0: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
1: ่ใช
0: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
1: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
0: ่
1: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
0: ่ทั้งหมดนี้5คน
1: ประมาณแค่นั้นเองครับ
0: hey.
1: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
0: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไ
1: ป
0: ตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
0: ่
1: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
0: ้
1: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
0: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
1: ้ทุกอย่าง
0: หน้าที่แหละ
1: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
0: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
1: ครับ
0: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
0: ยังไง
1: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
2: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะคะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะคะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะคะพวก

0: เห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะคะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะคะ
1: ตั้งแต่งกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนละ
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15 ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งพาไปหนึ่งวิกฤตหน
2: ึ่
1: ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20 บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20 บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400 ตันนะครับ400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
1: ่อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที2-3 ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
3: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบรรลากาศ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้อ
1: แล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
2: อ
1: ะปลาไซอะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่ เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที
2: ่
1: เขาเอาถังน้ำแล้วเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: เป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำอะไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
2: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
2: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
2: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงด
1: ู
2: ด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
2: มีก้างน้อยเราเลาะก้างออก

0: ราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นณตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนเนี้ยผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
0: คือตอนเนี้ยปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพไปมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลายรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ยเรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7 เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้วอ
1: ยู่ตัวแล
0: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. ITAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครใครมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเม็ดเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเล้าใจ
0: เราเวียงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่าง
1: นี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่

0: ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนเนี้ยเอามาใช้กับผมยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
2: ครับผมข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
2: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับแล้วดูแลอย่างดี
2: เรามีความรู
0: ้ครับ
2: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
2: ไปแล้ว
3: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีเรื่องสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่มเมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให
1: ้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้เลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระราชโองการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนVestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลิงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ปูม้าที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตทางทะเลของชาวบ้านบ้านหัวแหลมชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าไม่ใช่พลังแห่งการอนุรักษ์ของชุมชนที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้อ้อมรัตนังศิลปินล้านนาจากจังหวัดเชียงใหม่รุ่นใหม่ผู้มีความหลงไหลและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในหลากหลายแขนงจะเป็นแขกรับเชิญพาเราไปรู้จักชุมชนริมทะเลแห่งนี
1: ้สวัสดีเจ้าชื่ออ้อมรัตนังเจ้าเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะเจ้า

0: ิดมากับหันดอยม่อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยลึกๆกันเลยเป็นคนที่ชอบทะเลเจ้าวันนี้มาที่บ้านหัวแหลมจังหวัดจันทบุรีเจ้าที่ชุมชนนี้ที่หันเป็นพิเศษก็คือมีธนาคารปูนะเจ้าซึ่งเคยหันมาก่อนปกติเขาหันปูก็คือหันที่มันมาบนจานแล้วหรือว่าหันในสารคดีที่เป็นตัวเฉยๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าปูตัวน้อยๆมันเป็นอย่างไร
1: ศิลปินจากภาคเหนือที่คุ้นเคยอยู่แต่กับป่าเขาและวัฒนธรรมล้านนาบรรยากาศและวิถีชีวิตชายทะเลเป็นสิ่งที่เธอห่างไกล
0: มายืนตรงนี้อากาศดีมากนะคะได้บรรยากาศแบบริมทะเลคือสำหรับคนที่อยู่ดอยมาตลอดนี่ถือว่าฟินมากนะคะที่เห็นข้างหลังนี่คือหมู่บ้าน
2: ครับก็เป็นหมู่บ้านหัวแหลมลักษณะในหมู่บ้านหัวแหลมเนี่ยก็คือจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน
0: ทุกครั้งที่นึกถึงทะเลจะไม่นึกถึงจันทบุรีเลยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็อากาศดีมาก
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าจับปูก็คือเรียกอวนปูเป็นอวนปูม้าตัวนี้ตาประมาณ4นิ้วครับบางที่ก็ใช้3นิ้วครึ่งบางชุมชนก็จะใช้2นิ้วครึ่งแล้วแต่ในชุมชนจะกำหนดกันแต่ที่เนี้ยเรากำหนดกันจะใช้ตา4นิ้วถ้าใช้ตาห่างเนี่ยปูเล็กจะไม่

0: ไม่ติดเราก็จะจับได้แต่ปูใหญ่
1: นอกจากเราทำประมงแล้วเราก็อนุรักษ์ไปในตัวด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ทั้งหมู่บ้านก็จะใช้ตาเท่านี้เหมือนกันหมด
0: ครับจะใช้ส่วนใหญ่ไม่เกิน3นิ้วครึ่งครับ
1: โอ้ดีจังทีนี้อุปกรณ์นอกจากมีอวนแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง
0: ก็จะมีรอบปูม้าเป็นรอบพับที่ทำกับเหล็กสามารถใส่เรือไปได้ครั้งละหลายร้อยลูกหรือเป็นพันลูกอันนี้เป็นธงครับสัญลักษณ์ลักษณะก็จะเห็นได้เป็นธงสีแดงสีอันนี้จะเก่าแล้ว
1: แล้วแต่เจ้าของ
0: ของใครของ
1: อ๋อแล้วแต่ละคนก็จะคนละสีกัน
0: จะเห็นอยู่ตามหัวเรืออ
1: ๋อตรงนู้นใช่ไหมคะมีแบบยกข้ามของคนอื่นบ้างมีไหม
2: ก่อนที่จะมีการทำธนาคารปูม้าอย่างในปัจจุบันชาวบ้านบ้านหัวแหลมก็เคยจับปูม้าที่มีไข่มาบริโภคเหมือนในพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งปูม้าได้หายไปจากท้องทะเล
0: สมัยก่อนเราทำแล้วไม่ได้คุยกันก็คือต่างคนต่างจับไข่ปูเอาไปต้มไปอะไรเนี่ยโดยไม่ได้อนุรักษ์ก็คิดแต่ว่าธรรมชาติคงสร้างไว้ให้คืนได้อะไรเงี้ยก็จับจนปูม้าหมด
1: หมดนี่คือหมดเลยแทบจะไม่เหลือเลย
0: เครื่องมือนี่ต้องขายหมดเลย
1: ในช่วงระหว่างที่หมดไปเนี่ยนานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มแบบกลับมา
0: ประมาณ3 ปี
1: เลยเหรอคะ
0: 3 ปีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปจับอย่างอื่นแล้วก็ต้องออกไปไกลขึ้นบางคนก็ติดหนี้จนกระทั่งปูม้ากลับมา
1: ปูม้ากลับมาหมายถึง
0: ธรรมชาติเขาผลิตกลับมา
1: อ๋อในช่วง3 ปีนั้นเราก็ไม่ได้จับปูม้าเลย
0: ไม่ได้จับปูม้า
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กลับมาจับอีกครั้งนึงเนี่ยจับอย่างไรให้ยั่งยืนมาคิดกัน
1: โอ้โหเขาใช้เวลา3 ปีเลยเหรอคะในการที่จะฟื้นธรรมชาติฟื้นเองนานมาก
2: จากที่เริ่มทำธนาคารปูม้าแค่5 คน2551ค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับปูม้าแบบอนุรักษ์ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ปัจจุบันชาวประมงที่จับปูจึงเข้าร่วมโครงการธนาคารปูม้าถึง30 ครัวเรือนหรือครบทั้งหมู่บ้าน
0: คือเราจะไม่ว่ากันแต่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเห็นหลายๆคนที่ทำแล้วเกิดผลดียังไงให้เขาเห็นและคิดบวกดีฝ่าเราไปว่ากล่าวกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความสามัคคีในชุมชนครั้งที่เราทำแรกๆเนี่ยปีละ5 เดือนพอเราทำไปสัก2-3 ปีเนี่ยเป็นปีละ8 เดือนพอจากนั้นเนี่ยปีละ9 เดือน10 เดือนปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านบริเวณบ้านหัวแหลมหมู่7สนามชัยเนี่ยจับปูม้ากันทั้งปี
1: มาแล้วต้องบกมือไหมคะ อยู่นี่อะไรตื่นเต้นจังเลย ไม่เคยเห็นเรือที่เป็นเรือชาวบ้านแล้วก็ออกไปหาของทะเลต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรือไซส์เนี้ยออกกี่โมงคะ
0: ออกไปประมาณ1 ตี
1: อ๋อแล้วก็กลับมาเวลาประมาณมาแล้วเราจะได้เห็นปูแล้วค่ะมีอะไรตากอยู่บนหลังคาเรือเยอะมากนะคะเนี่ยทุกตัวตื่นเต้นมากมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะมันรวมกันเยอะมากแล้วมันดิ้นทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นปูจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เหมือนได้เห็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านของชุมชนด้วยว่ากลางคืนเขาต้องออกไปทะเลนะกลับมาตอนประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยประทับใจมากคือเห็นเขาตากปลาบนหลังคาเรือ
2: เดี๋ยวเราจะตามอ้อมไปดูว่าชุมชนที่นี่เขาทำอย่างไรกับปูไข่เหล่านี
1: ้ตัวนี้ไข่นอกกระดอง
3: ครับ
1: เยอะมากค่ะ
4: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
1: โอ้โห

0: าแล้ว
1: คือไข่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าไข่
2: ไข่นอกกระดอง
1: ไข่นอกกระดองที่เราจะเอาไปปล่อยต่อเนี่ยนะคะประมาณ
2: ล้านกว่าตัวน่าจะเป็นล้านฝาก็คือปริมาณเขาคือต้องวัดที่ฟาร์มฟ่างกระดองยิ่งฟ่างปริมาณไข่ในกระดองก็ยิ่งเยอะ
1: ตอนนี้เราจะช่วยกันแยก
2: เอาตัวที่มีไข่ออกครับ
1: เราจะจับตัวไหนดี
2: ตัวใหญ่อะ
1: ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะเทียบกับฝ่ามือ

0: กินขนาดไหนอ้อมเจอหนึ่งตัวที่เป็นเป้าหมายถ้าไข่เน่ากระดองเป็นสีแบบนี
1: ้เอาออกไว้ก่อน
0: อ๋อก็ใช้ได้
1: ครับว้ายระวังเกือบเกือบต้องจับอย่ามาโดนปากมันแถวนี
0: ้ถ้าโดนปากแล้วจ้ะ
1: มันจะหนีบครับเนี่ย
0: อ๋อโอเคเป็นความโชคดีของอ้อมค่ะตัวนี้ไข่เน่ากระดอง
1: ครับ
0: เยอะมากเป็นล้านล้าน
2: หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำธนาคารปูม้าคือการนำไข่จากแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลแล้วปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล
0: เหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ยหรือว่ามันจะหลุดง่าย
1: เหมือนพวกองุ่นอ่ะมันจะหลุดแต่เฉพาะเม็ดก้านมันจะยังอยู่ใส่ในถังแม่รวม
0: เราจะปล่อยปูสู่ธรรมชาติด้วยกันโอเคเรียบร้อย
3: ผมว่าถ้าเขาร่วมมือช่วยกันแบบนี้อนาคตน่าจะดีขึ้นนะครับเราเอาขอ 10% ให้มันรอดที่เราช่วยแบบช่วยธรรมชาติแล้วให้ธรรมชาติช่วยตัวเองอีกหน่อยมันก็โอเคอยู่กันได้ครับพ
0: ี่แล้วอันนี้เราจะเอาไปไหนคะ
1: เดี๋ยวเราจะรวบรวมในสมาชิกของประมงพื้นบ้านฝั่งเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเอาไปที่กระชังปลาของโครงการพระรามดีอ่าวคุ้งกระเบนจะมีอุปกรณ์ระบบเพาะฟักอีกระบบหนึ่ง
0: โอเคค่ะที่เชียงใหม่เราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็จะอนุรักษ์ในด้านวัฒนธรรมพยายามที่จะนำวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในวิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่เราไม่อยากให้วัฒนธรรมมันล้มหายตายจากไปแล้วทีนี้พอมาเห็นเขาทำธนาคารปูที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการอนุรักษ์แล้วก็การบริโภคหรือการค้าหรืออะไรก็ตามมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องแยกออกจากกันก็ได
4: ้ก็ที่ยังไม่คิดใครมันได้ไม่ดีพอเรื่องหลังจากเคลียร์ไข่ต่อจากเคลียร์ไข่มาเนี่ยมันดีมาตลอดเลยอ่ะร่วมมือครับร่วมมือกันทุกบ้านครับทำรอปูทำเคลียร์ทุกบ้านบางคนก็มาปล่อยที่นี่บางคนก็ไปปล่อยตรงที่ก็จะมีคนมาเคลียร์ตามบ้านตามเรือนี่เขาก็มี
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการธนาคารปูม้าในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา
0: ไข่อันนี้เป็นไข่ที่เราเอามาจากชุมชนขออนุญาตเรียกว่าเป็นไข่ปูของอ้อมนะคะเพราะว่าอ้อมเอาห่อมากับมือเองเมื่อเช้าเราต้องเทยังไงคะ
5: ต้องเทเฉลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราเติมเข้าเนี่ยมันจะพาเวียนเอง
0: ต้องเฉลี่ยกันระบบที่นี่จะแตกต่างจากที่ชุมชนทำกันเองยังไงอะคะ
5: ปกติแล้วถ้าเป็นของชาวบ้านที่เขาทำด้วยใช้ภูมิปัญญาของเขาเนี่ยก็จะเป็นถังพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำทะเลเขาแล้วก็มีปั๊มลมใส่เข้าไปแต่ถ้ากรณีที่เราใช้ระบบแบบนี้เนี่ยระบบถังพ่อฟักอย่างนี้เนี่ยเราแปลงไข่ปูออกจากตัวแม่ปูที่มีไข่นกกระดองนะครับแล้วเราก็มาแบ่งใส่ในถังที่มีอยู่ถ้าไข่ปูมันตกตะกอนมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะถูกน้ำเนี่ยดึงกลับมานับหนึ่งที่นี่ใหม่โดยไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำสูบกลับมาแต่ใช้แรงยกของลมเดี๋ยวผมตักให้ดูนะคือด้านบนของน้ำในถังที่เราเห็นเนี่ยจะต้องข้างบนจะให้เป็นสีขาวข้างล่างให้สีเข้มแล้วก็ลูกปูเนี่ยจะว่ายเข้าหาแสงข้างบนนะครับในท่อน้ำล้นเนี่ยมันจะพาลูกปูเนี่ยไปอยู่ที่สวิงด้านล่างเราก็จะมาทำการรวบรวมลูกปูมาใส่ไว้ในนี
0: ้ในถังนี้
5: นี่ทั้งหมดคือลูกปู
0: โอ้โหนี่คือแข็งแรงแล้ว
5: ใช่
0: พร้อมแล้วนะคะ
5: ซึ่งเราจะรอที่จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาติคืนนี้หลัง3 ทุ่ม
0: ต้องหลัง3 ทุ่มเท่านั้น
5: คือถ้าในธรรมชาติของเขาเนี่ยแม่ปูจะเริ่มเคลียร์ไข่เองตั้งแต่2 ทุ่มแล้วจบที่3 ทุ่ม
2: นี่คือลูกปูที่ได้จากไข่ที่ชาวบ้านนำมาส่งให้ศูนย์อนุบาลจนพร้อมที่จะปล่อยลงสู่ท้องทะเล
5: โครงการในเรื่องของธนาคารปูม้าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของธนาคารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตเนี่ยแต่ต้องได้รับการชี้แนะที่เหมาะสมได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้ชาวบ้านทำตามลำพัง
0: ดีใจมากเหมือนเราได้ปล่อยปูหลาย10 ล้านตัวยิ่งแบบเวลาตักลูกปูตัวเล็กๆอะค่ะขึ้นมาในแก้วแล้วแบบส่องดูเนี่ยโอ้โหมันเยอะมหาศาลมากๆแล้วพอเราลองจินตนาการว่าหลาย10 ล้านตัวที่จะลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยพอโตแล้วมันจะแบบทำให้ระบบนิเวศในน้ำมันดีขึ้นหรือว่าชาวประมงหรือว่าชาวบ้านชุมชนก็จะใช้ประโยชน์จากปูที่เราปล่อยลงไปได้อีกมากมายมหาศาลมากๆ ทีนี้หลังจากที่เราปล่อยปูน้อยๆลงไปในทะเลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูแลนาดิ่งไหมคะ
5: เราเรียกตัวนี้ว่าสังเชือกซึ่งเป็นบ้านปลาซึ่งนี่มันทำมาจากโพลีโปรพิลีนเราจะต้องทำให้เขาเป็นเส้น
0: ฝอย
5: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวมันดูเหมือนเป็นที่หลบซ่อนได้มากเนี่
0: ย
5: ปลาเล็กเนี่ยขึ้นมาใสกันพอครบ2สัปดาห์พวกนี้จะมีเมือกลื่นเกิดขึ้นพอไหลน้ำเริ่มเข้าปลาม ี
0: ไหลก
5: ิน แล้วก็ปลาที่กินลูกปลาก็จะเข้ามาซ้อนก็จะซ้อนเป็นชั้นๆๆจนกระทั่งเกิดระบบนิเวศแนวดิ่งซึ่งในธรรมชาติเกิดเองไม่ได้
0: จริงๆแล้วเวลาเราคิดจะทำอะไรเราอยากจะทำงานใหญ่สักอย่างอยากจะอนุรักษ์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเรามองข้ามช็อตไปไกลมากเกินไปค่ะจริงๆของง่ายๆแค่นี้เราก็ลงทุนไม่เยอะด้วยแค่200กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ผลที่ได้มันได้เยอะมากโอ้โหเอาหร
6: อลองตักตึงนี่มีดจ้อนเลย
0: น่ากินมากค่ะ
2: ปูม้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าจะถูกนำมาต้มและแกะเนื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่และช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการแปรรูปด้วย
0: มาถึงตรงนี้แล้วหอมมากนะคะกลิ่นนำมาก่อนเลยนะคะอันนี้เรากำลังต้มปูใช่ไหมคะคุณยายเป็นมือต้มเราต้องต้มนานไหมคะ
7: ต้มประมาณ20นาที
0: 20นี่ต้องจับเวลาเป๊ะเลยไหมคะ
7: ค่ะต้องเป๊ะค่ะเพราะปูเราแกะถ้าต้มนานไปบางทีมันก็เนื้อมันจะเรียกอะไรจะยุ่ย
0: แล้วถ้าเกิดไม่ถึงเวลา20นาที
7: เหมือนกันแกะยาก
0: ก็เละเหมือนกัน
7: มันเปลือกมันจะไม่กรอบ
0: ยังเปิดไม่ได้นะตอนนี้
7: เปิดได้ค่ะเปิดได้ไม่เกี่ยวค่ะเอาเปิดได้แล้วแต่จะเวลาตัดนั
0: ่
7: นแหละ
0: โอ้โหตายแล้วแหมหอมแล้วก็สีสวย
7: ค่ะ
0: น้ำตัดโอ้ไม่ร้อนหรือว่าทำทุกวัน
7: อันนี้เป็นก้อน
0: โอ้น่ากินมากค่ะหวานมากค่ะอร่อยมากนะคะชิมสักขนาดนี้แล้วหนูขออีกสัก5ตัวได้ไหมคะก็ให้อิ่มไปเลยนะคะ1มื้อนี่เป็นของเราค่ะเอาไว้นะคะ
2: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่สำคัญที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค
0: เอาหร
6: อลองตักถึงนี่มีดจ้อนเลย
0: มันยังบอกหุ้นน้ำหนักม
6: ือตั้งได้ก็ได้
0: ได้แล้ว อันนี้ก็ใช้ได้
6: ใช้ได้
0: แงะปั๊บเล็กน่ากินมากค่ะเนื้อเห็นเขาแกะปูแยกชิ้นเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาที่เราซื้อปูกินกันมาตลอดเนี่ยเรากินกันไม่คุ้มเลยแอบไปเรียนมาแล้วต่อไปจะกินปูได้คุ้มกว่านี้ค่ะ
6: ธรรมดาก็รับจ้างก็ไปทั่วๆนี่มันมีปูแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดตากอะไรมันนั่งอยู่ในรถแกะจำแกะทุกวันเนี่ยเนี่ยได้หมากเลยเนาะแกะทุกวันเลยดีถ้ามีแกะปูไม่ไปหาหอย
0: พี่เต็มจะสอนน้องทำจ้อปูปกติก็เคยแต่กินเฉยๆนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเห็นว่ากระบวนการจะทำยังไงเราเริ่มเลยเนาะมีหมูบดเขาชู
6: ใส่เนื้อปู
0: โอ้ยเนื้อปูเป็นปูมากเลยนะคะ

0: te soçarei.
1: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้เพียงลำพังความพยายามในการทำธนาคารปูม้ากว่า10ปีที่ผ่านมาของชุมชนบ้านหัวแหลมแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังความสามัคคีของคนในชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
2: ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่บัดนี้รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีแต่ตำนานคำว่าปูม้าคือทุกคนช่วยกันทำได้ชาวประมงไม่ขายปูไข่นอกกระดองพ่อค้าไม่ซื้อปูไข่นอกกระดองผู้บริโภคไม่ทานปูไข่นอกกระดองแค่3อย่างเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรยั่งยืน 100% โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปรอธรรมชาติหรือไปรอสิ่งอื่นสิ่งใด
0: ในชีวิตเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้ทำแบบนี้มีประโยคนึงของพี่เกาที่พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะต้องขายให้พ่อค้าคนกลางขายในราคาที่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านดูแลกันเองช่วยกันอนุรักษ์จับมาไม่ต้องจำนวนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ขายกันเองได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าชื่นชมจังเลยพยายามคิดอยู่ตลอดว่าเราจะนำกลับไปใช้กับที่บ้านเรายังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: นอกจากปูจะติดไหม
3: ก็จะมีหมึกกระดองมีปลากระเบนพวกนี
2: ้ปลากระเบนกินได้
3: ไหมกินได้ครับราคาดีด้วย
2: ไม่เคยกินต้องมาชิมถึงที่แบบนี้นะคะถึงจะได้แบบฟิลอร่อยแบบนี้จริง
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนา

0: ิงหลงบ้านเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆนี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่เราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: มาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วเราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: อสลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: ะพามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: นี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่
0: ค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
3: แล้
0: วเด
3: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
5: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
4: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
5: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
5: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
5: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
5: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกโกแลตคนครับ
5: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
5: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
5: แล้วทําไมเราไม่ตั้งไฟทั้งๆที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
5: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
5: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกตอกในนี้ก่อน
4: แล้วทีนี้ชอกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค
3: ่ะทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
5: เฮ้ยยกสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
4: มาก่อนนะครับ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
5: โอเค
4: นี่อย่าง
3: น
4: ี้
3: นั่นแหละ
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: คนเนี่ย
2: นี่ต้องดูคุณเอาไหมแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย่
2: ออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
4: โชว์ซิโชว์ซิ
2: ทองใหญ่ด้วยไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: เก่งเก่งเก่งคุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: โอ้โหเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะ5ฟองได้แล้วครับ
3: เจ็ด

0: 3อีก3
1: ค่ะแล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ฝั่งละ10นะคะ
2: อ่ะให้ให้ใบ1ให้ใบ1
1: เอาไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้ว
3: พอแล้วแล้วก็ค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอามันค่อยๆใส่ลงไป
2: หนูแบมือใช่มั้ยครับ
3: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
2: เออครบแล้วยังคะน้องบ้าน
0: ครบแล้วค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ไปล้างมือก่อน
2: สองคนมามาล้างมือม
0: าตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
2: ปัดปัดเองฝั่งนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นนะครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ฝั่ง
1: โอ้โหโ
2: ชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมพองทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
4: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
4: น้ำตาล
2: แล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเด
0: ี๋
2: ยวแม่ช่วยยกค่ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะก็เราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะอย่าระวัง
2: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
3: พี่เฟย์เลย
1: นู่น
0: ได
1: ้คน
0: เลยค่ะ
1: คนเลย
4: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
2: เอออย่างนั้นแหละ
1: คนเลย
2: คนวงกลมๆคร
1: ับปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
3: คนเลยเดี๋ยวไม
2: ่วาย
1: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
0: ได้แล้วนะคะ
1: ได้แล้ว
2: เดี๋ยวให
0: ้แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค
2: ือเราจับดู
0: นะคะร้อน
2: อยู่นะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: ไปเลยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟย์ระวังนะคะ
1: ขอบคุณหน่อยนะ
0: วางเลยค่ะ
2: โอ้โหโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
1: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
2: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
4: อบอะไรมันที
0: เก
2: ่
0: งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
2: ได้ค่ะคุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
2: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
2: ฟองเยอ
0: ะหาสักคู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
5: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนม
1: แต่ก่อนหนูคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปล 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวลงคุณครูหน่อย
4: ต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหม
4: หอมหอม
2: ไหมหอม
4: ค่ะเหนียวนะ
2: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
1: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
1: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
1: ทีละฟองนะคะ
4: แต่ประมวล
2: แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
4: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
2: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
3: ใช
0: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะ
2: ให
0: ้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
1: โอ้โหโชว์ถึงมือ
2: ขอแป้งแล้ว
1: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
4: ต
1: ัก
4: ให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
2: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกันน
0: ะ
2: พี่เฟย์คนไหวนะคะ
3: ไหวค่ะ
1: เดี๋ยว
2: โอ้โห

0: รอให้พี่เป๊กคนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
1: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
2: น่ะจะเทแล้วนะ
3: เกลี้ยงเลยเสร็จแล้วใส่ใส่ใส่ของเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
2: เดี๋ยวเราเป็นที่เราจะ
1: ขอนี่หน่อยนะคะหยีขอไอพีขูดขูดหน่อย
3: thank you
2: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
3: ตรงกลางครับ
2: อ๋ออันนี้มันการไหมจ๊ะ
3: ข้อข้อข้อข้อ
2: บีบีบีพี่เป็น
3: ไม่ใช่พี่เป็นใบหนึ่งพี่ให้เคาะใบหนึ่งให้เอาอันนี้ไปเคาะมือตัวเองไม่ใช่
2: เออ
3: เ
2: ด
0: ี๋ยวแม่พอแล้วค่ะ
1: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
2: สองมือครับสองมือสองมือ
3: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
2: ันเนี่ยพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับจับหมูกระทะพี่เฟย์จับไหมคะ
0: ได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
1: เสียง
0: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
3: ไหมยังอันนี้ยังไม่อิน
1: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับพี่วางเลย
0: ไป
2: ไหนจะพี่ตั้งไฟสิ
3: เจ้าคนทำเองค
2: น
3: ค
2: ุณ
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
1: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเนื้อของแป้งอะร่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
2: โอ้ไม่นานไม่นาน
0: นี่ดูสิคะ
2: ต้องคนตรงกลางด้วยนะคะ
0: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
2: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
1: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
3: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
2: พี่เฟย์ก็มาไม่เฟย์น้ำลายจะไหลระวังหน้าน้องปั้น
1: จ้ะต้องให้หนืดกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
4: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
2: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
2: ยกไปนะคะ
0: ยกไปเลยค่ะ
2: ถอย
3: ช่วย
2: ฟังไว้ก่อน
3: อึ๊บ
1: หอม
0: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
1: ชึบเหนียว
2: ยกให้มาเนี่ยไม่เฟย์ช่วยดีกว
1: ่
2: าเออเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ว้า
1: วอึ
3: ๊บอึ๊บ
0: โอเคนะคะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: ส่วนต่อไปเราก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์น
0: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
2: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ์
2: ใส่คล้ายๆขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิม
2: พ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟ
0: ร
2: มแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
0: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
3: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
2: เอ้าก
0: ินไปด้วยอัดไปด้วย
2: ได้แล้ว
1: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
2: มนี่ค่ะเคาะเอียงๆ
1: ออกแล้วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
3: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้ไก่ไปหนึ่งตัว
2: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
1: ให้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
2: อ่ะนี่มาขอมา
0: หอยไหม
2: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ได้ค่ะนะคะช่วยเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอา

0: ตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
1: ได
2: ้ค่ะ
3: อยากติด
4: อยากติดเหมือนกันเลย
0: เราติดดูนะ
5: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
6: โอ้โหมาช่วย
7: อันเบลเลอร์เลย
8: ได้ไหมได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะ
9: วิ่งปิดทองได้แล้วค่ะ
10: นี่ไง
11: ว้าม
12: า
13: ติดเลยชึบ
14: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
15: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
16: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะ
4: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
5: ก็อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
6: ไม่พูด
2: แล้วก็ไม่พูดดีกว
3: ่
2: าน
3: ะคะจับขนมลงลิ้นไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่ก่อนเด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
6: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
6: ะ
2: ไปเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
6: เราเข้าไป

0: ก็คือการทำรอนทองเข้าไปประมาณเซนนึงแล้วก็700ตัวเราจะเลี้ยงเข้าไปในตัวกลุ่มนี้แล้วก็ถึงจะมาตีจะตีประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่ง
0: ใช่

0: ค่ะ
1: ขอลองจับหน่อยได้ไหมคะ
0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
1: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะเพราะนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
1: ้ผลแล้วทอง

0: จิตให้ด
1: ู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
2: นึกว่าเปิดเองได
0: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
2: จากเส้นหนึ่ง
0: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากมากเลย
0: กบจ้า
2: เฮ้ยแบบนึง
0: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทอง

0: าณนี้
1: ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
0: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์ในการที่ร่อนมา
0: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
2: แล้ว
0: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: ว้าวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
0: ใช
1: ่
0: ใช่
3: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
0: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
2: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
2: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
4: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
2: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนไปประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
1: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
0: ตัวนี้แหละ
2: ลูกจะเห็นตัวนั้น
1: เล
2: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
2: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
3: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
2: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
3: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
3: ไม้เลี้ย
1: แฟนขอดูหน่อยได้ไหม
2: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: ใช้ใช้ไม้ไผ่อันนี้
2: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: เฟย์เพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
2: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
2: ประมาณมีดอะค่ะ
3: เราต้องเอามาเหลา
2: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
2: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ไป
3: ค่ะ
1: โหเมื่อกี้นี่ทำพี่แฝกกินทองได้กินแล้วนะ
3: เอาปั้นกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: พี่ใครมา
6: สนุกไหม
3: สน
1: ุ
3: ก
1: มาก
6: ค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
3: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซึ่งหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกโซน่าค
7: ่
8: ะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
6: เ
1: จอกันใหม่นะเชียวกุ้น
6: เรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
6: ่ขอให้นะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: หิวลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่แม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมครับ
8: ได้ครับป่ะเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับป
1: ู่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้จอมไอ้จอม

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวง

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวโทงนั่นเองครับ
1: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวโทงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการและเอาสินค้าของท่านเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะเหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: สวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ
2: ถัดจากกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊
0: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
2: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
3: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
2: ไม่ใช่เหงือกของปลา
3: เ
2: หรอฮะ
3: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
2: ใช่
3: ปลาใช่ไหมคะ
2: โอ้
3: เป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
0: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
4: ครับผม
2: ใช่ไหมครับบัง
4: ครับครับผม
2: ยาวไหมครับประมาณ
4: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
0: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละ
2: นี่นะครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับ ปลาสายต้มส้มอร่อยแล้วปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรอบกรุบกรอบน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมือเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80-90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่การตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบังครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่โอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่าเขา

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆซะหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิดเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ
1: เพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋ออยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 9:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขา

0: ในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนคะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชาติแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
2: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: อันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: ติคนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรจ้านเอาไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้แล้วก็ใ
1: ส
2: ่เกลือประมาณไหน
1: จ๊ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละ พอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะมันๆอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นคนว่าเงียบเลยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่วิธีการ

0: ทำงานต้องปฏิบัติการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

กล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงหวบหวบหวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางจับมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่มีความสุขและความสุข
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับ
4: ที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอริยาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลมอคคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมาก

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100-200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่แบบคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคไอ้สินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆ
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์แล้วก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออร์คิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออร์คิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานี่ครับ
4: ร้านของ
1: มานี่การ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนัดม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: ฮะเพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวชิว
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกเนี่ยช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับข้างๆทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได
0: ้มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับอ้าวป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
1: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลยที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
3: ี้
0: อย่างน
3: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ใน

0: คาส่ง
1: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
2: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
1: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
2: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างงั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
2: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
2: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับ
2: เดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
2: ่อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
2: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
2: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
2: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
2: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้ดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่อ มีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
2: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ่อ
4: ดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่
2: อ
4: เอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเกสรให้ดูว่าเท่าเกสรนี่เราจะเรียกว่าตัวผู
2: ้ตัวผู
4: ้
2: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าว
2: เจ้าบ่าว
4: แล้วเราก็จะเกี่ยวเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยวเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ยนะ
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
2: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจับแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่เลยนะ
4: ใช่ใช่
3: ยอด
4: พอเราผสมเสร็จเนี่ย
3: ครับ
4: ดอกมันก็จะถูกครับเนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูละครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
3: ผมเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
4: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
3: ครับ
4: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
2: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
4: จะบอกว่า50-50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมเขาออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ

0: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในขวดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
1: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
0: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
2: อย่างฟูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ฟูอ่ะ
0: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
1: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
3: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้มันช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอปซิส
1: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
2: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
4: า
2: ะ
4: ก็ครับประมาณ
2: 50ปีจากคุณรุ่น
4: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
2: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
4: รุ่นที่3ครับ
2: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
4: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
2: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
4: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
2: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
4: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
2: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้ละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
4: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
2: ไม่มี
4: ไม่มีครับ
2: สวยคนเดียวไม่ได้
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
2: 50ปียืนยันครับ
4: ครับ
2: ต้องอย่างนี้ต้อง
1: ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง